0: ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
0: เวลา 16:25 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ยังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุณาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: 7:16 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่ 20-29 กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม BC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Five Shape สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCกาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5 ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
11: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่ง
3: โดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับ

0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกางกั้นด้วยพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่อง
4: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดนโยบายยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่สามารถคุ้มครองคนไทยทุกสิทธิ์การรักษาเข้ารักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดฟรีใน72ชั่วโมงแรกพร้อมเตือนสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปฏิเสธหรือบังคับเซ็นยินยอมจ่ายเงินเองมีความผิดตามมาตรา36พระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะคุณหมอคะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
10: ครับจริงๆแล้ว

0: เรื่องของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นะครับเนี่ยก็เป็นกลไกที่มีมานานแล้วนะครับก็เริ่มจากปี2560นะครับซึ่งตอนนั้นมติครม.นะครับเนี่ยได้มีมตินะครับเห็นชอบนะครับในการที่จะให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับมีสิทธิ์เข้ารับบริการรักษาฟรีในโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ก็เป็นของขวัญช่วงปีใหม่ในปี60ช่วงเดือนเมษายนตรงส่วนนั้นนะครับอันนี้การเดินทางของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงสมัยโควิดนะฮะก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของคนไข้ที่เป็นติดโควิดใช่ไหมครับก็สามารถเข้ารับบริการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตรงส่วนนั้นพูดง่ายๆคือไม่เอาสิทธินะครับในเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รักษาผู้ป่วยที่เจ็บป่วยติดโควิดหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ไปที่มาตรงส่วนนั้นนะครับคราวนี้พอเราพัฒนามานานขึ้นนะครับเนี่ยช่วงนี้โควิดก็ลดลงใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เราก็เลยมีการรวบนะครับการบริหารจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเรื่องของยูเซฟนะครับยูเซฟก็คือพวกที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองระบบเลือดระบบหายใจก็แล้วแต่ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วหรือทันทีเนี่ยนะครับได้มีการออกประกาศมา4ฉบับด้วยกันนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีเรื่องของการอัตราค่าบริการแล้วก็รายการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีหลากหลายหลายชี้ทั้งในการเลฟเฟรนซ์ในการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีอยู่เสพโควิดด้วยอีกเป็นอีกฉบับหนึ่งก็ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยรวบรวมนะครับกฎหมายทั้ง7ฉบับทั้งฝั่งของโควิดนะครับทั้งฝั่งของยูเซฟปกติเข้ามารวมเป็นฉบับเดียวกันเพื่อความง่ายในการที่จะใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการอ้างอิงในการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลกับกองทุนที่เกี่ยวข้องครับก็เลยมีการรวบกันมาเราจะมีการปรับระบบการบริหารจัดการด้วยนะครับคือเวลาผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยก็จะขาดญาติหรือผู้ดูแลใช่ไหมฮ
1: ะ
0: อาจจะมีคนอื่นที่เรียกว่าผู้จัดการแทนที่จะมารับเรื่องนะครับแทนผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแทนผู้ป่วยเวลาผู้ป่วยฉุกเฉินอาจจะไม่มีสติในการทำเรื่องเหล่านี้นะครับเราก็ยังมีการปรับให้ผู้ป่วยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของแพทย์ในโรงพยาบาลนะครับสามารถอุทธรณ์ต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ว่าเขาเห็นว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นวิกฤตนะแต่โรงพยาบาลมองว่ามันไม่วิกฤตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ครับก็เป็นการระบบการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเรื่องของปรับปรุงรายการบัญชีนะครับและอัตราค่าใช้จ่ายเนี่ยให้มีความเหมาะสมมากขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยนะครับฉุกเฉินวิกฤตได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับในทุกรายละเอียดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินทั้งหมดครับ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอคะมติในครั้งนี้ค่ะครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแห่งไหมคะทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐเลยด้วยไหม
0: ครับจริงๆแล้ว เรื่องของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับเนี่ยเป็นออกตามมาตรา36นะครับตามพรบสถานพยาบาลซึ่งจะครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะแต่ว่าในมติครม.ที่ให้ไว้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคม2560เนี่ยก็ให้อินโวลรวมภาครัฐด้วยครับครับ
1: ก็เท่ากับว่าทางภาครัฐและเอกชนเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับนั่นคือหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยที่ไหนนะครับก็สามารถไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งครับ
1: ค่ะทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะจะใช้เกณฑ์มาตรฐานใดในการชี้วัดว่าอาการป่วยระดับไหนถึงเข้าข่ายฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาฟรีใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอ
0: ครับจริงๆแล้วอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับตรงนี้มันจะไม่ได้กำหนดเป็นชื่อโรคเฉพาะเจาะจงนะครับแต่มันจะกำหนดเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะครับประมาณ6กลุ่มอาการด้วยกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาการแรกนะครับเนี่ยการจะติดจุดเสพใต้เช่นมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเราเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นทางเดินหายใจอุดกั้นสมบูรณ์สมองขาดเลือดรุนแรงอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอาการที่1นะครับที่เข้าข่ายก็จะประเมินเป็นวิกฤตตรงส่วนนี้นะครับกลุ่มอาการที่2นะครับที่จะพบก็คือในเรื่องของการหายใจหอบเหนื่อยรุนแรงนะครับหายใจติดขัดมีเสียงดังเช่นภาวะโรคหอบหืดขั้นรุนแรงเฉียบพลันน้ำท่วมปอดปอดอักเสบรุนแรงจนร่างกายขาดออกซิเจนตัวเขียวคล้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับ กลุ่มอาการที่3นะครับที่เราวิเคราะห์เป็นอยู่เสร็จก็คือซึมลงเหงื่อแตกตัวเย็นหรือมีอาการชักร่วมเช่นภาวะโรคการช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดช็อกจากการเสียเลือดรุนแรงหรือชักอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มอาการที่4นะครับเช่นมีอาการเจ็บหน้าอกเสียดพันรุนแรงมักมีอาการเล้าที่แขนด้านซ้ายกรามหรือหลังนะครับอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียพันหรือว่า heart attack ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: หรือหลอดเลือดหัวใจตีบหรือก็แตกเป็นต้นอย่างนี้นะครับกลุ่มอาการที่5นะครับที่เราพบกันก็คือเรื่องของแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดจาไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับพวกหลอดเลือดหัวใจสมองเสียพันที่ว่า stroke ใช่ไหมครับทั้งชนิดตีบแตกและอุดตันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เป็นวิกฤตเหมือนกันนะครับและอาการอื่นๆนะครับที่มีผลกระทบต่อทางเดินหายใจระบบหมุนเวียนของโลหิตนะครับแล้วก็ระบบสมองที่แพทย์ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทันทีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการสำคัญนะครับที่เป็นเรื่องของฉุกเฉินวิกฤตที่อันตรายเสียชีวิตได้อย่างทันทีครับแพทย์ก็จะมีการประเมินตามโปรแกรมที่สปช.กำหนดไว้หากประเมินแล้วเข้ากลุ่มอาการทั้ง6กลุ่มอาการดังกล่าวก็ถือเป็นโอกาสพวกวิกฤตหรือสีแดงที่ผู้รับบริการนะครับอาจจะรับการรักษาทันทีโดยที่โรงพยาบาลจะไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่ให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดีครับ
1: ทีนี้คุณหมอคะเราจะมีมาตรการในการตรวจสอบหรือว่าดำเนินการอย่างไรคะถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยฉุกเฉินใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะหรือว่าพยายามผลักภาระให้ผู้ป่วยเนี่ยย้ายโรงพยาบาลก่อนกำหนดเนี่ยค่ะคุณหมอ
0: ครับคือการผลักภาระหรือการปฏิเสธเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสิทธิตรงนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ป่วยจะได้รับการปฏิเสธสิทธิของเขาหรือการบอกว่าคุณเซ็นใบยินยอมได้ไหมให้จ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะรักษาคุณนะอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้คือในประกาศในมติครม.ตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาก็พูดชัดว่าการทํานิติกรรมนะครับที่จะให้พ้นจากหน้าที่นะครับเนี่ยการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ป่วยตามสิทธิ์ยูเซฟเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถทํานิติกรรมตรงนั้นมาห้ามถือว่าเป็นนิติกรรมต้องห้ามตามกฎหมายไม่สามารถทําได้ครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจอผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งต้องรักษาหากท่านปฏิเสธไม่รักษานะครับเนี่ยท่านก็จะมีโทษค่อนข้างหนักครับโทษในมาตรา36เนี่ยก็จะมีโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน20,000หรือ40,000บาทจำต้องปรับเลยครับเพราะนั้นก็มีโทษจำคุกโทษอาญาทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการครับครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมาตรการนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิการรักษาไหมคะเช่นประกันสังคมข้าราชการหรือต่างด้าวเนี่ยเท่าเทียมกันหมดไหมคะ
0: ครับมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยครับครับทุกคนที่มีบัตรประชาชนครอบคลุมทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์30บาทนะครับซึ่งมีอยู่48ล้านคนสิทธิ์ประกันสังคมนะครับที่มีอยู่ประมาณ14-15ล้านคนสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการที่มี 3-5 ล้านคนนะครับแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับมีประมาณ 800,000 คนเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งหมดเลยครับไม่ได้ตกหล่นที่ใครครับครับ
1: ค่ะคุณหมอคะการที่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้อะค่ะครอบคลุมถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ทุกประเภทไหมคะมีรายการยาควบคุมหรือว่ายกเว้นที่ผู้ป่วยอาจต้องรับผิดชอบเองไหมคะ
0: ครับส่วนใหญ่ครอบคลุมทั้งหมดเลยครับถ้าเป็นอาการวิกฤตนะครับโดยเราได้สรุปสาระสำคัญนะครับบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้ายเข้าไปในเป็นมติครม.ในครั้งนี้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องของค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดโรคค่ายาสารอาหารเส้นเลือดค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะครับค่าบริการโลหิตค่าวินิจฉัยค่าบริการส่งต่อทั้งหมดรวมอินโวทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาประเภทใดก็แล้วแต่ครับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอคะหากประชาชนหรือว่าญาติพบว่าถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาระหว่าง72ชั่วโมงแรกฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับหากประชาชนนะครับเมื่อท่านรับประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับซึ่งจะมีอันตรายต่อชีวิตเนี่ยหากโรงพยาบาลใช้เงื่อนไขในการเก็บเงินมาเป็นข้อต่อรองในการรักษาพยาบาลซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ขัดต่อมติครม.ด้วยนะครับท่านสามารถแจ้งไปที่กรมสปส.ได้เลยนะครับที่หมายเลข02193 7,000 นะครับ กรมสปสก็จะมีพนักงานเจ้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการที่เป็นไปตามสิทธิที่เขาควรจะได้ตามสิทธิของยูเซฟครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเดินหน้าติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าการกำกับดูแลศูนย์ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการควบคุมผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของ Data Center ในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลายด้านเช่นน้ำประปาพลังงานไฟฟ้าการสร้างมลภาวะและความปลอดภัยกรุงเทพมหานครจึงได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์ Data Center ทั่วกรุงเทพและพบว่าปัจจุบันมีการจัดตั้งอยู่ในอาคารรวม43แห่งเช่นหน่วยงานภาครัฐธนาคารและเป็นรูปแบบอาคารเฉพาะอีก6แห่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่าแม้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของ Data Center จะยังอยู่ในระดับน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ต่างจังหวัดและไม่พบการกักตุนน้ำมันแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาคารผังเมืองและสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำรายการตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นทั้งมลพิษทางน้ำอากาศการระบายความร้อนและระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนที่มี Data Center เหล่านี้อยู่ในพื้นที
6: ่ช่วงก่อนมันไม่ได้ขออนุญาตมันก็จะเป็นแฝงอยู่ในตึกต่างๆตั้งอยู่ในอาคาร43แห่งแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่จริงๆก็คือ6แห่งซึ่งตอนนี้มีเปิดดำเนินการไปแล้ว3แห่งชะลอใบอนุญาตอยู่3แห่งนะก็ไม่ได้มีการสะสมน้ำมันเรื่องปริมาณไฟในกรุงเทพยังขนาดเล็กกว่าที่อยู่ต่างจังหวัดเยอะและต่างจังหวัดเนี่ยจะมีขนาด200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์ของประเทศที่เห็นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ20 25ที่ผ่านมาเราก็ทำเช็คลิสต์มาปลอดภัยขึ้นแล้วก็จะเช็คลิสต์มลพิษทางน้ำเดือนละ1ครั้งตรวจฝุ่นละอองทั้ง PM 10แล้วก็ PM 2.5 ตั้งขึ้นตรวจ real time เลยตั้งความร้อนเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์อุณหภูมิโดยรอบนะเพราะมีคนกังวลว่าจะเกิด urban heat หรือเปล่าก็ต้องมีเครื่องดับเพลิงตามมาตรฐานนะจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงต่างๆตอนนี้เขตก็ไปในทุกจุดแล้วนะไปดูจุดที่ตั้งต่างๆแล้วก็ไปดูว่ามีการความเดือดร้อนอะไรกับประชาชนหรือเปล่าน
5: อกจากมาตรการตรวจกำกับดูแลในภาพรวมแล้วนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าเสริมว่าในส่วนของข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เคยเกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องมลพิษทางเสียงในช่วงตอนกลางคืนจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรุงเทพมหานครจึงได้เพิ่มเกณฑ์รายการตรวจสอบให้มีการตรวจวัดระดับเสียงที่เกิดจาก Data Center เหล่านี้อย่างเข้มงวดและชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
7: จากกรณีที่เราเคยได้รับการร้องเรียนครั้งเดียวนะครับก็คือเรื่องของเสียงเนื่องจากมีการไปเทสเครื่องเจนนะครับที่จะเป็นใช้สำหรับไฟสำรองเนี่ยตอนคืนเลยทำให้มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องของมลพิษทางเสียงในเช็คลิสต์ของเราเนี่ยก็เลยไปเพิ่มว่าจะต้องมีการตรวจเสียงเนี่ยใน2ระดับคือเป็นเสียงแอมเบียนคือเสียงในสภาวะปกติ24ชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน70เดซิเบลให้วัดเสียงในช่วงของเมื่อคุณเทสระบบเจนด้วยต้องรายงานมาเลยว่าจะเทสเจนวันไหนเวลาไหนนะครับส่วนใหญ่เขาจะเทส1ชั่วโมงน่าจะประมาณเดือนละครั้งแล้วก็ค่าเสียงเนี่ยจะต้องห้ามเกิน115เดซิเบลก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
5: จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในการควบคุมและกำกับดูแล Data Center ให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการวางมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดและการเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสร้างความมั่นใจในการอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการวางแนวทางป้องกันสำหรับการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะปีนี้เขื่อนลำตะคองซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการชลประทานทั้งอุปโภคและทำการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงส่งผลให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
8: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานเริ่มได้รับผลกระทบในบางพื้นที่เนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางจุดเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและไม่ตกตามฤดูกาลนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โครงการส่งน้ำของเขื่อนลำตะคองเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเขื่อนสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่108ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของการเก็บกักโดยยืนยันว่ายังคงมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการในทุกระดับทั้งท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดเพื่อมาดูแลในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
9: ตอนนี้ฝนตกมาแล้วนะครับแล้วก็น้ำเข้าเขื่อนดีอยู่นะครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงระยะหนึ่งซึ่งได้รับคำยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับเขื่อนลำตะคองเนี่ยพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสีมาในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับยืนยันครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปีนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยจะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับสำหรับปริมาณน้ำที่มีอยู่ครับ
8: ขณะที่หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของประชาชนโดยนายไพฑูรย์ยังรักษาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองสำนักงานชลประทานที่8กรมชลประทานกล่าวว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้อย
10: และช่วงเดือนกันยาตุลารวมทั้งเดือนพิการเนี่ยอาจจะมีน้ำเข้าอ่างอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแล้งหน้าเนี่ยเราจะมีน้ำบริหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ200ล้านซึ่งฤดูแล้งหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูต่อนะครับน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยเราไม่มีปัญหา
8: ส่วนการดูแลพืชผลทางการเกษตรนายมนัสเสียงก้องเกษตรจังหวัดนครราชสีมาแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐรวมทั้งอาจปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
11: สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์น้ำซึ่งที่เราจะเจอภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้น้ำน้อยอนาคตเนี่ยเรื่องการกักเก็บน้ำไว้ใช้กรณีที่มีฝนตกหรือว่าการจะตัดสินใจปลูกพืชเนี่ยต้องพิจารณาเรื่องน้ำเป็นหลักสำคัญอันดับที่2ก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ถ้าเสียหายตามกฎหมายแล้วก็พอขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถรัฐการราชการก็จะไปช่วยดูแลได้ก็อยากให้ทำพืชใช้น้ำน้อยเพราะว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยพี่น้องเกษตรกร
8: การเตรียมความพร้อมเชิงรุกของจังหวัดนครราชสีมาในการกู้วิกฤตครั้งนี้ซึ่งได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงคงไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่ทำให้จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นสถานการณ์เอลนิโญไปได้ พียงจันทร์วงทวีสุขสวทนครราชสีมารายงาน
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์วิกฤตพลังงานโลกทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นซ้ำเติมผลกระทบและการปิดช่องแคบฮอร์มุสเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
12: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่อิหร่านให้การหนุนหลังบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงโดยเฉพาะท่าเรือเมืองโมคาเมืองท่าสำคัญในจังหวัดทาอิชทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนและบรรดาเกาะที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงพร้อมประกาศว่าเรือสินค้าของบริษัทขนส่งทางทะเลทุกแห่งสามารถสัญจรผ่านทะเลแดงได้อย่างปลอดภัยยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียเท่านั้นขณะเดียวกันกลุ่มฮูตียังโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิท่อส่งน้ำมันสำคัญไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินรบสถานีเรดาร์รันเวย์และคลังแสงของซาอุดีอาระเบียด้านซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงขณะเดียวกันทางการซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการดำเนินงานของท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมหลังจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งมีความยาวประมาณ 1,207 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างแหล่งผลิตน้ำมันดิบทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียกับเมืองท่ายานบูเมืองท่าสำคัญและศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเลียมบริเวณชายฝั่งทะเลแดงหลังถูกโดรนโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดีอาระเบียส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงสูงสุดถึงร้อยละ4หรือประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันแห่งนี้ประมาณ 5-6 สัปดาห์แต่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในเมืองท่ายานบูของซาอุดีอาระเบียเหลืออีกประมาณ 5-7 วันเท่านั้นนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังแจ้งต่อองค์กรกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC ว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงจาก10ล้าน9แสนบาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลือเพียง6ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกหนึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนแล้วทำให้ตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมาราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าหากซาอุดิอาระเบียยังไม่สามารถเปิดดำเนินงานท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกได้อีกครั้งประกอบกับการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุสยังไม่มีความคืบหน้าสำคัญราคาน้ำมันดิบโลกอาจพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ราว119ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลธนิกธนกรไพศาลรายงาน
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
16: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโลก อย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นนะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิกรายทองต่างพร้อมกับบทเพลงเก่าๆนะครับเพลงสตริงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังท่าไร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่เมื่อวานแล้วส่งมาความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงแบบนี้ไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านทุกพื้นที่นะครับขับรถขับราก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับฝนตกถนนลื่นขอให้คุณเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยรวมทั้งสุขภาพของคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอากาศมันชื้นๆแบบนี้อดออมไปให้ครอบครัวเปิดรายการด้วยผลงานของคุณบิลลี่โอแกนนะครับชื่อเพลงบ้านนาคอยอยู่เป็นเพลงแรกนะครับขอเป็นความสุขสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราและก็ขอทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเราด้วยนะครับป้าต้อยนะฮะส่วนพี่ปี้สิริสวัสดิ์รายงานตัวแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีแต่จะไม่ได้ฟังเพราะว่าจะไปยกยอปอปั้นนะฮะไปตึกสะดุ้งนะฮะพี่ปี้ไปแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะได้ปลาเยอะๆนะครับพี่ปี้ครับทักทายไปยังช่างเชษนะครับน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับอามนสกลทวาปีและก็ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันเป็นกระบอกเสียงแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบในแต่ละวันนะครับและก็พิเศษสุดๆสำหรับ FC ทุกท่านนะครับมากมายผู้คนมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงไปอย่างทุกๆท่านไม่เหมือนบ้านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดทั้งวันในการทำหน้าที่ของคุณนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้นะครับยินดีและก็พร้อมรับใช้คุณในการมอบความสุขเล็กๆไปอย่างท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับร่วมกับร้านวิบูลชัยคนกรีท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับและร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการนะครับ

ลงานของพี่กบไมโครนะครับกับเพลงรักสะให้เข็ดนะครับอยู่ในอัลบั้มอิ่มอ่องอรไทยนะครับอัลบั้มนี้ไม่มีพี่หนุ่ยกับพลลำพูนะครับเลยกลายเป็น5หนุ่มไมโครนะครับโดยอาศัยพี่กบเป็นนักร้องนำชื่อเพลงรักสะให้เข็ดนะครับขอบคุณช่างเชษสุดหล่อนะครับทักทายเข้ามาแล้วนะครับอยากฟังเพลงอ่อนซ้อมของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณแล้วก็เพลงอะไรก็ได้ของแจ้ในระบุนแก้วการนะครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ขอฟังเพลงเย้ยฟ้าท้าดินนะฮะนะครับยิ่งใหญ่เกินเพลงนี้อาจารย์ครับเดี๋ยวหาให้นะครับมาดามรุ่งสุดสวยนะครับขอฟังเพลงลื่นของคุณทัศนัตกัวทุ่งน้องหญิงจากเชียงเครือขอฟังเพลงหักมุมนะครับและจากนาหัวบ่อขอฟังเพลงใจประมาทของอริสมันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและก็ส่งเพลงมาให้นะครับพร้อมฟังกันหลายๆคนในการย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆกับคิดถึงหวานๆของเรานะครับสามชาติสไตล์เพลงของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณนักมวยรูปหล่อนะฮะเล่นหนังเล่นละครแล้วก็มีผลงานเพลงและคืออัลบั้มชุดแรกของเขา

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุด

มั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ
2: ยอดกลการท่าแร่บริการรับเคาะพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีรถยกไว้คอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศอู่ยอดกลการท่าแร่รับเคลมงานประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทมีห้องอบสีรถที่ได้มาตรฐานไว้คอยบริการคุณอู่ยอดกลการเรามีช่างผู้ชำนาญงานเพาะบ่มประสบการณ์และฝีมือมามากกว่า10ปีที่พร้อมจะดูแลรถของคุณอย่างเต็มที่สุดจิตใจอู่ยอดกลการท่าแร่ตั้งอยู่ถนนท่าแร่ศรีสงครามโดยป๋ายอดหมายเลขโทรศัพท์0846833407

ครับเพลงป่าลั่นนะครับคุณสุเทพประยุทธ์พิทักษ์ส่งเข้ามาจากประตูเสรีภาพทองตังนะครับมอบให้กับพนักท่านสวหมู่6ทุกท่านเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงเย้ยฟ้าท้าดินนะครับเวอร์ชั่นของคุณไก่พันธิพาจากอาจารย์เสรีนะครับผ่าภูมิฤทธิ์อาจารย์ย่องส่งเพลงนี้เข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้ 8:38 คิดถึงวันในชั่วโมงแรกรับใช้คุณนะครับ FM 104.5 วิทยุมิตรสั่งท่าไร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับโดยการสนับสนุนจากผู้ใจดีของเรานะครับขอขอบพระคุณสำหรับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าไร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก็ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับและก็รับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับแห่งอาร์ไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาร์ไก่สดท่าแร่นะครับจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านใดที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วไปเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4:00 น.จนถึง18:00 น.กับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับสำหรับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8:00 น.ถึง17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่นะครับคอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับสั่งส่งไวราคาโดนใจใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับที่โอเคคอนกรีตท่าแร่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับโดยเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างนะครับสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดหนอหนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟนะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ขอบคุณพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นนะครับลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028นะครับมานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพกันเถอะนะครับและนะครับผู้ใจดีของเรานะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลท่าแร่นะครับชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นเอเลเว่นหรือว่าถนนคนทำดาวนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือด้านซ้ายมือสนใจติดต่อได้ที่0872199503วรวุฒิ
ดลงศพท่าแรกของเรานะครับพร้อมรับใช้ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับ

เป็นอัลบั้มนะครับหัวใจเธอมีหรือเปล่าของศิลปิน Forever นะครับเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ชื่อเพลงวิศวกรหัวใจนะครับนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านนะครับกับเวลาตอนนี้ 8:50 นาทีน้องอุ้มดงชนนะครับขอฟังเพลงวันจากของคุณสุนิทนภาสีนะครับสุดหล่อจากโคกส้มห่วงขอฟังเพลงเจ็บเพราะใครของวงชาตรีนะฮะคุณนกน้อยจากมอเกษตรขอฟังเพลงยังใหม่ของวงพลอยนะครับและก็จากนาหัวบ่อขอฟังเพลงใจประมาทของอริสมันนะครับเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับเพลงช่วยน้องหญิงจากเชียงเครือนะครับที่ขอฟังเพลงหักมุมนะครับบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มพิราบขาวนะครับเพลงนี้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับและพักสักครู่ช่วงหน้ามาเจอกันอีกครั้งกับคิดถึงวันหวานชั่วโมงที่2ครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระสบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ชิงวันๆ9นาฬิกา10นาทีนะครับเราทักทายกันด้วยเพลงฝรั่ง2เพลงเลยนะครับชื่อว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยและก็ชื่นชอบนะครับเพลงแรกนะครับ Modern I Can Say นะครับศิลปินเลียวเซเยอร์นะครับออกเมื่อปี1980นะครับหรือว่า2523นะครับส่วนเพลงนี้นะครับศิลปินกอร์ดอนลิฟฟูดนะครับก็ดอนไลฟ์ฟู้ดในการกับเพลง Sundown เพลง Sundown นี่ปี1974หรือว่า2517นะครับนำมาฝากกันในช่วงที่2กับคิดถึงวันๆนะครับก็จะมีเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะในอินโดนีเซียเพลงอินเดียเพลงฟิลิปปินส์สมปินะครับที่คิดได้นะครับนำมาฝากกันนะครับช่วงคิดถึงวันๆชั่วโมงที่2กับวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับมองดูดอกหงส่งสายฝนก็ยังคงโปรยปลายกันอยู่นะครับชุ่มฉ่ำเย็นใจขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการเดินทางด้วยนะครับรวมถึงการเดินนะครับในบ้านในพื้นในห้องน้ำนะครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวพลาดอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทั่วไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเคยแล้วนะครับรดน้ำต้นไม้แล้วก็ลื่นนะครับหัวฟาดพื้นเย็บไป3เข็มสลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเรายังคงอยู่กับผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมอาไก่สดท่าแร่โดยท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับสีเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนภัทรพีรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์วรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับไปฟังเพลงจากช่างเช่ที่ขอเข้ามาในชั่วโมงที่แล้วนะครับผลงานของคุณแจ้งเดชพลแก้วการห้องสีขาวครับ

0: ขอเป็นฉันเองนะครับศิลปินสามโทนนะครับจากคำนิยมของหนุ่มตาคมคนหล่อท่าแร่นะครับที่ขอเข้ามานะครับขอเป็นฉันเองนะฮะนะครับแมนเหลือเกินนะฮะขอเพลงนี้เข้ามา หนุ่มตาคมนะครับทำกลางสายฝนที่โปรยปลายขอเป็นฉันเองให้ฉันเจ็บแทนเธอได้ไหม
1: เพื่อจะคอยบอกเธอ
0: แมนมากแมนมากกลับไปแล้วตอนนี้นะครับ 9:20 น.คิดถึงวันๆชั่วโมงที่2รับใช้คุณครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากคณะจักรามนะครับรักกังเขนท่าแร่นะครับมีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19 กันยายนนะครับเวลา10:00 น.และคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่2ของพิธีตรีวานนะครับเวลา10:00 น.และพรุ่งนี้นะครับศุกร์ที่18 กันยายนนะครับเวลา19:00 น.เหมือนกันจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่มายังอารามนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมเฉลิมฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ประจำปีนะครับโดยคุณแม่รัตยาทาสวิสัยคุณแม่มหาอธิการฤณีนะครับฝากประชาสัมพันธ์เข้ามาครับไปฟังผลงานนะครับจากสุดหล่อนะครับกกส้มโฮงนะครับที่ขอฟังเพลงของวงชาตรีเพลงนี้ก็มาเจ็บเพราะใครครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่า

0: ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ
1: ยอดกลการท่าแร่บริการรับเคาะพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างทุกชนิดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีรถยกไว้คอยบริการคุณตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศอู่ยอดกลการท่าแร่รับเคลมงานประกันภัยรถยนต์ทุกบริษัทมีห้องอบสีรถที่ได้มาตรฐานไว้คอยบริการคุณอู่ยอดกลการเรามีช่างผู้ชำนาญงานเพาะบ่มประสบการณ์และฝีมือมามากกว่า10ปีที่พร้อมจะดูแลรถของคุณอย่างเต็มที่สุดจิตใจอู่ยอดกลการท่าแร่ตั้งอยู่ถนนท่าแร่ศรีสงครามโดยป๋ายอดหมายเลขโทรศัพท์0846833407

งานของคุณหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญนะครับเพลงนี้เขาแต่งเองด้วยนะครับชื่อเพลงไม่อาจจะลืมนะครับเศร้าเหลือเกินเพลงนี้จากคะแนนของน้องอุ้มดงชนที่ขอเข้ามานะครับเพลงยังใหม่เปิดให้แล้วนะครับศิลปินวงพลอยนะครับจากคุณนกน้อยมอเกษตรนะครับใจประมาทของคุณอริสมันจากนาหัวบอก็จัดไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเพลงเจ็บเพราะใครนะครับของวงชาตรีจากสุดหล่อกกส้มโหงนะครับ9นาฬิกา38นาทีเวลาในตอนนี้นะครับขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จะของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนดุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงนะครับรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและก็ปลีกนะครับและก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับแห่งอาไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่นะครับจำแนกชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการอยากจะใช้สินค้าในร้านนะครับโดยเฉพาะงานเขาดำนะครับมาติดต่อรับไปก่อนได้แล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์088300นะครับ1360883126นะครับ6065อะไก่สดท่าแร่นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์286นะครับ3535นะครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกรินพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับปรึกษาหารือกันได้นะครับหรือว่าให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศรษฐเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคุณเจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในนะครับซี่โครงเครื่องในเนื้อขาหลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งหรือว่าอื่นๆติดต่อได้เลยนะครับที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับสำหรับนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับอยู่ทางฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่หมวยพงศรีได้นะครับ0654012028ครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับโดยคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาเซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาเซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาเซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านวิมานและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาว
ื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับวรวุฒิโรงศพท่าแร่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ท่าแร่นะครับถนนชุมชนคนทำดาวนะครับข้างๆซอย 7-Eleven ชุมชนเฟื่องฟูนะครับตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือหรือว่าสอบถามเรื่อยเพิ่มเติมได้นะครับที่087-219-9503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงวันหวานไปที่คุณแม่น้องการสกลนครนะครับผลงานของคุณออสชิริบูรณ์ลืมไม่ได้ครับ

นี้พี่ป้อมติ่งแต่งเองด้วยนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดแรกนะครับกับเพลงนี้ขาดเธอไม่ขาดใจนะครับส่งไปให้กับพี่สาวสุดสวยที่อยู่ภูเก็ตนะครับพี่ยุ้ยนะครับฟังทางออนไลน์อยู่ในตอนนี้ไปพี่ยุ้ยมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ที่ภูเก็ตร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะเวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากการขอฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับฝากไว้ให้กับทุกท่านนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าความโกรธคือความรู้สึกที่ทำให้ปากของคุณทำงานเร็วกว่าใจของคุณนะครับวันนี้ผมไก่วุฒิไกรทองตังนะครับพร้อมกับรัมวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับอะไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่นะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และก็ร้านวรวุฒิโรงศพท่าแร่ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทิ้งท้ายไปด้วย2ผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับคนสวยวัดป่ากับเพลงทางรักสีดำของพี่ดอนสอนระเบียบและก็ป้าต้อยนะครับกับบทเพลงของคุณเดวิดนะครับน้อยใจวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่หนึ่งนั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติดเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างปูโรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

วัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันพฤหัสบดีที่18เดือนนะครับกันยายนพ.ศ.2569มาล่ามาสายเด้อพี่น้องเด้อติดภารกิจเร่งด่วนเมื่อวานนี้ก็ติดภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้มาซาแน่ก็ดีกว่าบ่มาเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อยังมาพร้อมฟ้าพร้อมฝนคือเก่าพี่น้องเอ้ยแจ้งได้บ่ทันหึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ก็ดิวิชั่นนะครับฝนนะครับโอ้ยเข้ามานะครับเบิ่งแล้วก็สิลายมืออยู่ได้18แล้วมื้อนี้ออกสิออกก็บ่แม่นอีกครับพี่น้องเอ้ยมาอีกเมื่อคืนนี่ก็ได้ตกลิ้นๆจนฮอดเวลานี้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้นะครับดิเฟคชั่นนะครับเข้านะครับพี่น้องเอ้ยประกอบกับช่วงนี้ก็หน้าการหน้างานเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยนะครับงานทางอารามกตรีวานคืนแรกนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ก็มีพี่น้องนะครับไปร่วมนะครับตีวานอยู่พุละทางอาคารนะครับขอไปกับศาลานะครับกรมบุรีเออคณะทักษิณีและก็เขนแห่งทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมื้อนี้ก็คืนที่2ในพี่น้องเอ้ยนะครับสิมี2คืนมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่17นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับเป็นคืนที่2เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็ต้องขออภัยที่บอกมื้อผิดที่จริง17เนาะยังบ่18มื้ออื่น18ฮะนะครับเข้ารายการด้วยเพลงนะครับสมุนไพรพระพรึงโอ้ยของหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าเดิมครับฝนตกฟ้าลงพี่น้องก็บ่ได้ไปทางไหนมาทางใดนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องจะได้สมุนไพรนะครับครีมนวดพระพรึงก็เป็นสมุนไพรนะครับชนิดครีมก็ดีหรือว่าชนิดนะครับแบบออยกระไดนะครับโดยนะครับทางหนุ่มน้อยนามนคนผู้ไทยผลิตโดยนะครับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องอยากได้ก็ติดต่อสอบถามผมได้เด้อดูไปอยู่เฮือนอยู่ซานแวะอุดหนุนได้นะครับคนละ50บาท

นะครับบอสปิดในเรื่องของนะครับครีมนวดกระดิ่งสเปรย์ก็ได้นะครับสเปรย์บุพเพลิตแล้วนะครับพุ่นเอาแบบเป็นแบบครีมนวดแบบลูออยนะพี่น้องนะครับขวดละ120อันนี้ก็ดีได้พี่น้องเอ้ยได้การอยู่ได้นะครับผมใส่แล้วมือเศร้านี่ก็ได้ไปดีไลน์รถมีการคัดยอกเส้นเอ็นก็เลยพ่นแล้วก็ทาแล้วก็มาเข้ารายการนี่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยคลายกล้ามเนื้อไปได้พี่น้องเอ้ยก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ารายการนะครับสมุนไพรพระพรึงนะครับตราหนุ่มน้อยคนภูไทยผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนนาโพน้องธนโพครับพุ่นล่ะนะครับเนาะเอาละมีพี่น้องครอเพลงเอาไว้นะครับที่ผมได้เข้ารายการเมื่อวานนี่เดี๋ยวไปใส่มาใส่เดี๋ยวว่าสู่ฟังในเบรกหน้าเนาะช่วงนี้มาฟังเพลงก่อนกับสองผลงานเพลงครับ

0: นานเป็นจังได๋พี่น้องขึ้นกกโพกกว่าไปหาแง่ไข่หมดแดงโอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ยฝนตกฟ้าลงกับไข่หมดแดงก็ออกอยู่บ่อืมออกอยู่ได้พี่น้องพอได้กินอยู่แต่ว่าฝนตกลินบ่กล้าไปแง่บ่ได้ออกไปแง่มันบ่กล้าดอกบ่ได้ออกไปแง่ครบหยังฝนตกพี่น้องนะครับก่อนหน้านี้กันพี่น้องก็ไปแง่เนาะไข่หมดแดงอย่าไปญาตินะครับอาชีพพี่น้องทางชุมชนนะครับสร้างแก้วเด้อนะครับคําวอดได้พี่น้องทางชุมชนนะครับสร้างแก้วนี่หรือว่าคุ้มนะครับเมื่อก่อนเป็นคุ้มนะครับสร้างกุ๊กจิ๊กพวกเพิ่นไข่หมดแดงนี่ต้องพี่น้องไทยคุ้มสร้างกุ๊กจิ๊กได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นของสูงที่หากินตามฤดูกาลนะครับพี่น้องเอ้ยเพลงนี้กับพอดียายนี่เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่บ่ผมมาแต่ไปเอาผู้ป่วยนะครับกลับจากพุละโรงพยาบาลศูนย์สกลนครอยู่ตึก8ชั้น3พร้อมกับเบาเชอรี่แน่เบาฟุกแน่นะครับไปนํากันนะครับก็ครบหยังเมื่อวานนี่ก็ยังบ่ได้เข้ารายการกับคือเว้าล่ะพี่น้องเอ้ยกับเหตุการณ์เป็นจิตอาสาเนาะในเรื่องของนะครับการติดต่อบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเพื่อเดินทางมานะครับเข้ายาซบแบบปิดแบบมาตรฐานนะครับให้กับดวงวิญญาณของนายธีรพลนะครับคานศรีนะครับไออึ่งซึ่งเป็นผัวของสาวสั้นนะครับก็เป็นลูกเคยของตาจรวิกจรเนาะของอาจารย์ญาติของทางอาจารย์เรืองวิทย์นี่นะครับอยู่มณฑลนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อวานเช้าเมื่อวานนี่นะครับวันที่16นะครับเวลาประมาณ 8:00 นนะครับ17นาทีผมได้รับสายโทรศัพท์จากสาวปุ๊กนะครับซึ่งเปิดร้านเก๋โอโตฟิล์มและเป็นเพื่อนบ้านนะครับโทรศัพท์มาว่าไอ้อื้อเสียชีวิตแล้วเด้อสทเด้อรบกวนติดต่อบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเดินทางมาเข้ายาให้กับดวงวิญญาณของนายธีรพลคานศรีหรือว่าไอ้อื้อนะครับอยู่เฮือนนะครับอยู่หมู่7ชุมชนทะเลใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนายธีรพลคานศรีนี่ด้วยอึ่งนี่นะครับเราเป็นคนที่77นะครับที่ได้เสียชีวิตประจำปีนี้นะครับนักบุญเราก็มีคาเอลเนาะธีรพลคานศรีนะครับสิริอึ่งนะครับผมก็ได้นะครับกำหนดมาอยู่ได้นะครับกำหนดนะครับในเรื่องของพิธีนะครับมีสานาศพและก็ปรงศพนะครับกำหนดพิธีปรงศพมีใครแอลนะครับธีรพลคานศรีนะครับเกิดวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2511พักผ่อนในพระเจ้าวันที่16กันยายนพ.ศ. 2569รวมมาอยู่ได้58ปีครับวันพุธที่16กันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกาสวดภาวนาหน้าศพอยู่บ้านเจ้าภาพนะครับวันพระหัสบดีที่17กันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกาภาวนาหน้าศพวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีมิสาหน้าศพและวันเสาร์ที่19นะครับกันยายนพ.ศ. 2569เวลา14นาฬิกาพิธีมิสซาปรงศพณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่หรือวัดนะครับใหญ่บ้านท่าแร่เฮานะครับทางสาวสั้นผู้เป็นภรรยาลูกนะครับหลานญาติพี่น้องก็ขอเชิญชวนร่วมนะครับกำหนดพิธีมิสซาหน้าศพและปรงศพนะครับดังกล่าวนะครับก็เ ็ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่นะครับผมได้ไปรับนะครับตามคำร้องขอของทางภรรยานะครับเป็นระยะจนวาระสุดท้ายนะครับเราก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบอยู่เฮือนนะครับอยู่หมู่7ชุมชนทะเลใต้นะครับเศร้าเมื่อวันที่16กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 08.. จุดนะครับ 17 น.นะครับก็คือ 8 โมงนะครับที่ผมบ่ได้มาก็คือต้องเดินทางไปเขาได้รับการประสานมาจากญาติพี่น้องซึ่งเคยเป็นเพื่อนบ้านผมสมัยผมยังเฮียนยังเป็นเบาอยู่หมู่6นะครับคุ้มนะครับตะกี้หมู่6เนาะปัจจุบันนี้เป็นชุมชนนะครับประวานก็คือลูกสาวของลุงบุญเวียนนั่นล่ะยายเตาะเราโทรศัพท์มาว่าให้ไปรับนะครับผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลศูนย์อยู่ตึก8นะครับชั้น3อายุรกรรมหญิงนะครับ1นะครับก็ไปพบกับเบาฟุกแน่เบาเชอรี่แน่นะครับเพื่อเดินทางไปนะครับก็คือเดินทางแต่เวลา 9:22 น.ของวันที่16กันยายนพ.ศ. 2569คือเมื่อวานนี้นะครับก็ไปฮอดกับติดต่อแล้วก็ขึ้นไปนะครับห้องก็ได้รับการบริการนะครับจากพยาบาลนะครับเป็นอย่างดีในการใส่ใจดูแลคนไข้นะครับในตึก8นะครับชั้น3นะครับห้องอายุรกรรมหญิง1นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณหมอดูว่าแพทย์ก็โอ้ก็เจ้าก็ขาดอิสรภาพเลยเนาะแต่ว่าการเป็นหน้าที่นะครับทำงานนะครับดูแลคนไข้นะครับก็ได้นะครับให้การบริการนะครับจนเอานะครับผู้ป่วยขึ้นรถนะครับโดยการใส่ออกซิเจนขึ้นไปแล้วก็เอาลงมาขึ้นรถนะครับสเตเซอร์ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นรถนะครับแล้วก็นำมาส่งอยู่เฮือนนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับผู้ดูแลก็ดีเป็นต้นผู้นะครับป่วยนะครับนะครับที่ได้ออกให้การบริการตามคำขอเมื่อวานนี้ก็ได้ก็เลยบริมาเข้ารายการวิทยุนะครับเด้อพี่น้องเด้อ เป็นสั้นดอกพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเบิ่งแย่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะจะได้ละพี่น้องเอ้ยการบ่มีโรคมันเป็นลาภมันประเสริฐนะพี่น้องเอ้ยนะครับเพื่อนักกำมันดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับหลายด้านนะครับพี่น้องแต่เราก็สามารถนะครับเบิ่งแย่งนะครับเจ้าของได้นะครับโดยที่แถวนะครับได้ใส่ใจตัวเองเนาะพี่น้องเนาะก็ใช่พี่น้องฟังเพลงนะครับในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับอย่างวันนี้ FC ปิกก็มาได้แต่บอกว่าบ่ได้ขอเพลงดอกสิไปตึกสะดุ้งนั่นไปยกยอเพิ่นว่าแต่ขอเพลงนี้ไว้แต่เมื่อก่อนพูดล่ะครับนะครับโกสัมพีนะครับ
1: มายากลชุดแรกคนหายตัวแต่ต้องมีอาสาสมัคร1ท่านใครดีพอพี่คนนี้แล้วหูยหล่อจริงเชื่อเลยครับ

โกซัมพีโอ้ยพี่น้องเลย ออกสไตล์แบบอินเดียเนาะนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงนี้นะครับฝากให้มิตรรักแฟนเพลงสุขุสุคนเป็นต้นสามหนุ่มสามมุมนะครับหล่อๆนำเด้อจาก FC Big อีกแล้วครับท่านฝนตกหึมยุ่มยุ่มขมือหลายก็ไปตึกสะดุ้งมูนี่ไปยกยอ มันๆเด้อนะครับส่วนนะครับแฟนเพลงที่ขอเพลงเข้ามานะครับมีมู่ก่อนนุ่นมู่ก่อนเนาะพุละโอ้ยเนาะนะครับก็มีทางยายตุสวัสดีจ้าวันที่16แล้วขอให้สอทอเปิดเพลงเลขท้ายเลขเด็ดนะจ๊ะร้องโดยไรอันบริมาเมื่อวานนี่เนาะเดี๋ยวมันจะจัดให้ย้อนหลังเด้อหมานอยู่บ่หกสี่ฮะหกสี่ศูนย์อีกมีบางคนบุรีว่าไหนก็เอาไปสั่งมูลเนาะเวลาออกหวยรัฐบาลนี่มันก็ออกตัวเก่าหกสี่ศูนย์เอามือฮะละโอ้ยเนาะแล้วแต่โชคภัยมันมันเนาะเจ้ากระไดหันละเว้าเพลงพี่น้องขอเข้ามาเดี๋ยวขยอกขยอกเลยให้เด้อพอดีทางป้าต้อยก็เข้ามาได้ป้าต้อยก็ได้ป้านะครับป้าต้อยเข้ามาบอกขอเพลงรักเธอที่สุดของสุนารีมอบทุกเสียงทุกสายเด้อนะว่าเราก็คอมเมนต์มานะครับที่ผมลงTikTokในการนะครับไปงานมุติคิดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมลง TikTok พี่น้องก็สิเข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งนะครับเข้ามาข้อความมาทางแชทเนาะเอาละเวลาสมมติแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับขอบคุณหลายสำหรับทางคุณประสงค์เนืองทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานีนะครับวิทยุมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์บันเทิงดูแลเวลาผมอยู่ก็เปิดเพลงเปิดสปอร์ตให้ฟังแล้วก็ได้นะครับเวลาผมเข้ารายการก็ต้องทักเข้าหาแล้วก็ดูแลให้ผมพร้อมแล้วก็ทุกคนที่อยู่เป็นนักจัดรายการนะครับฉะนั้นขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อท่านประสงค์เนืองทองเด้อ เอาเวลาหมดเดี๋ยวตักเข้าสู่ต้นชั่วโมงก่อนเด้อพบพ่อกันชั่วโมงหน้าเด้อพี่น้องเด้อกับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการขับเคลื่อนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกายมังกาย

0: โอ้ยขอหัวซะเถาะเปิดไปพร้อมเบิ่งมิวสิกไปพร้อมพี่น้องเอ้ยนะครับเลขเด็ดนะครับเลขสุดท้ายนะครับไรอันเบาซันเบาฟอร์ดนะครับหม่อมจุกมกก็เจ้าแสดงหนังเป็นการถ่ายทำออกมาเป็นวิดีโอพร้อมนะครับเบิ่งเฉพาะไอ้มัมก็พอแห้งแล้วนะครับเป็นไอ้มารอยู่บ่เมื่อวานเป็นมารอยู่บ่บางคนโอ้ยโอ้ยปานลูกตกอู่บัดไปเพราะฉะนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปอีกผู้โชคดีก็มีเนาะซื้อ54ออกออก64บ่ซื้อ40ออกซื้อ04ออก40พุ่นเนาะนั่นซื้อบ่ครับตับบ่แตกก็มีผู้ละคนก็ได้โอ้ยนี่น่ะบ่สั่นน้ำสายตาเดียวเนาะพี่น้องเนาะโชคไพ่หมานมันแข่งรถแข่งเรือแข่งบุญวาสนาโยมันแข่งยากได้พี่น้องเอ้ยแข่งรถแข่งเรือแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนานี่โหอย่าหารทำเลยพี่น้องเด้อบาดสิถือคือเดี๋ยวกับไก่นกบินมานี่แม่นบ่สังเสดสังเสดกันว่าโลกประหลาดพนอขอเพลงได้เพลงโลกประหลาดนานนะครับแล้วก็เพลงอย่างก็ได้ของต้อมราชันลุงอรุณฝากให้ผู้ซอยประดิษฐ์ผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลเชียงเครือนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเบิ่งให้เด้อไอ้เด้อนะครับป้าต้อยเด้อรักเธอที่สุดของสุรารีเนาะเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่น้องเอ้ยมาซาดีกว่าบ่มาก็มีมิตรรักแฟนเพลงเข้ามาถามไทยหลายๆผลงานเพลงอยู่นั่นประตูไปธุระมาแล้วบ่เดี๋ยวเปิดแซ่ไว้อยู่วิทยุมานอยู่บ่วานมานอยู่บ่หือมานอยู่บ่ครับมานอยู่บ่โอ้ยน้องเงียบกริบเอาโอ้ท่านผู้ใหญ่นะครับประสบโทรมาจากทางไกลได้นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: เมื่อเช้าเลยตั้งแต่เช้าชาวเสียบใจ
0: ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตคุยหลังไม้เนาะเดี๋ยวขอคุยหลังไม้ผมจัดรายการอยู่ครับท่านโอเคเนาะจ้าไปไหนมาแล้วเพราะจากไปกรุงเทพโอเคโอเคเอานะครับท่านผู้ใหญ่เพิ่นโทรมาวุ่นมาผู้ใดมาไก่อยู่ใดเพิ่นไปนำสินค้าโอท็อปของดีบ้านตะแห่ไปเปิดงานได้เมื่อวานนี่ฮะอยู่พุ่นละสองมือพุ่นละนะครับเพิ่นโทรมามีแนวโทรหาให้ละนะครับเดี๋ยวจะค่อยโทรกลับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับท่านผู้ใหญ่ประสบวงไวนะครับซึ่งเป็นนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6นะครับกำลังหานั่นเดี๋ยวมาแล้วทิ้งมาแล้วทิ้งมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วบ่นี่โอ้นี่ผู้ใหญ่สุขใจนะครับรัฐบาลสีส่งการกลางเต้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวข่าวนี้เอาไว้ทีหลังเดี๋ยวผมเบิ่งไทม์ไลน์ของทางท่านผู้ใหญ่ประสบวงไวพร้อมกับทางคณะนะครับที่ไปออกบูธนะครับแต่ละจังหวัดเอาคงดีไปออกงานนะครับโอ้วันเพื่อกระทบไหลผู้ใดกระทบไหลแล้วก็สายชนสัมพันธ์กับอาจารย์เบียผู้ใดนะครับสักเล็กน้อยพูดว่าบ่ท้อกระทบไหลนะครับอาจารย์เบียนะครับผู้ที่คำบอดในเรื่องของสายสัมพันธ์ทางสายชนทางสัมพันธ์นะครับก็เป็นอาจารย์ทางพุทธศาสนาน้ำเนาะพ่นคอมเมนต์ตลอดได้แล้วก็พี่ TikTok ของพ่นพ่มนะครับสำหรับอาจารย์เบียนะครับในการออกบูธนะครับของดีในนามของจังหวัดสกลนครของวัฒนธรรมจังหวัดกวาเมนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอพอสังเกตกันเนาะพี่น้องเนาะวันนี้แหละพอดีเมื่อกี้นี่เห็นลายของทางผู้ใหญ่สมใจราชบาสีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8กำลังไปกลางเต็นท์โอ้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าประธานชุมชนคุ้มนะครับได้รับหนังสือนะครับ จากทางคณะทักษิณีและก็เขียนแห่งทะเลมีความยินดีนะครับขอเชิญนะครับขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนนะครับการเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้านะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569เวลา10นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับณศาลากอมบริเออนะครับคณะทักษิณีและการเขียนแห่งทะเลโดยพระอัครสังฆราชอันตนวิรเดชใจศิริประธานนะครับในพิธีนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีพิธีตรีวานนะครับแรงวันพุธนะครับที่16นะครับกันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโดยคุณพ่อเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเบิ่งไทม์ไลน์นะครับโดยคุณพ่อนะครับเปรโตพนมกรสว่างวงนะครับก็เป็นคุณพ่ออยู่ทางวัดนะครับอาลากอกบ้านหนองบัวทองนะครับมานะครับเป็นประธานนะครับในพิธีมิซานะครับในเรื่องของการตรีวานคืนแรกเมื่อคืนนี้วันพุธครับที่ผ่านมาเมื่อนิวนะครับแรงพฤหัสสบดีที่17กันยายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา19นาฬิกาพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับอันนี้ผมยังบ่ได้ทราบว่าคุณพ่อนะครับท่านใดมาเป็นประธานนะครับวันศุกร์ที่18กันยายนครับพี่น้องพ.ศ. 2569นะครับเวลา19นาฬิกาพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับไปสู่ศาลากอมบริเออนะครับคณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลและหลังจากนั้นก็เป็นพิธีมิสซาขอบพระคุณนะครับฉะนั้นแล้วคุณแม่นะครับมาริอาปรัตยาทาตวิสัยนะครับมหากาลิลีนะครับคณะทักษิณีและกางเขนแห่งทะเลนะครับก็ได้เขียนหนังสือขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการนำเต้นนะครับชุมชนละ2หลังโต๊ะ6โต2แจกบัตรเชิญนะครับของอารามในชุมชนคุ้มของท่าน32ผมไปส่งซองทางอารามเมื่อวานยังบ่ทันหมดยังเหลืออยู่ว่าง9ซองนี่ล่ะ ก็พอดีไปนำนะครับบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนครไปเข้ายาซบให้กับไออึ่งนะครับอยู่เฮือนลาวนะอยู่หมู่7ชุมชนนะครับทะเลใต้ซึ่งเราได้เสียชีวิตนะครับในเวลาที่ได้รับแจ้งมาจากสาวฟุกนะครับซึ่งเป็นภรรยาของเก๋ออโตฟิล์มนะครับเพื่อนบ้านหั่นล่ะ 8:17 นาทีโทรมาขอความอนุเคราะห์ติดต่อประสานทางเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลศูนย์นะครับเพื่อเดินทางมานะครับเข้ายาซบแบบปิดแบบมาตรฐานนะครับตัววิญญาณนายธีรพลคานศรีนะครับอายุ58ปีได้เสียชีวิตอย่างสงบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกำหนดพิธีปลงศพนะครับหน้าศพนะครับของมีคาเอลนะครับธีรพลนะครับคานศรีนะครับวันจันทร์ที่16กันยายน2569เวลา19นาฬิกาสวดภาวนาหน้าศพนะครับที่บ้านเจ้าภาพนะครับหมู่7ชุมชนทะเลใต้นะครับก็คือบ้านของผู้เสียชีวิตนะครับวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกาสวดภาวนาหน้าศพที่บ้านเจ้าภาพวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569เวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีมิสซาหน้าศพและวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2569เวลา14นาฬิกาพิธีมิสซาโปร่งศพณอาสนวิหารอัครนะครับเทวดามิคาเอลทะเลครับทางสาวสั้นผู้เป็นภรรยาลูกชายนะครับญาติพี่น้องก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ะครับตามกำหนดที่ผมได้ประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมิคาเอลธีรพลคานศรีนี่เป็นคนที่77สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในปีนี้นะครับ77ศพหรอพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยแจกซองยังหมดทันแล้วก็เลยนะครับยังหมดทันหมดลบเมืองนี่ก็สิไปแจกแล้วละแรงนี่แจกนั้นเหลืออยู่9ซองในชุมชนได้มา30ซองพี่น้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้พี่น้องเอ๋ยบ่ได้นั่นได้เท่าอารามบอกวัดว่าอารามนี่พี่น้องซอยเฮ็ดบุญตามความสามารถนะครับเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดบุญบุญนำคำยูเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮ็ดบุญไว้นะครับตามแรงศรัทธาของแท้เฮาเจ้าข่อยนะครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งข้อความอ่านข้อความก่อนครับแนมนาฬิกาก่อนได้เวลาหมดก่อนโอ้11โมง19นาทีมีข้อความเข้ามานะครับติ้งโอ้คุณอนุชิตฤทธิปะนะครับข้อความเข้ามาขอเพลงหน่อยครับท่านนกพิราบขาวของไก่วุฒิไก่ปะโทตอนนี้ผมมานั่งเล่นอยู่บ้านช่างเน่งเหมือนเดิมครับไกลๆห้องส่งนี่เนาะนกพิราบขาวโอ้ยวุฒิไก่ตอนนั้นคำวอดเถอะได้บอกพื้นไก่วุฒิไก่เลยกับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาที่เป็นวันเกิดของท่านนายกเทพากรสมุพิทักษ์หลังจากที่ผมจัดรายการแล้วก็เดินทางนะครับนำของควันละไปร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกกับผมก็ได้ไปนะครับพบปะพี่น้องหลายผู้หลายคนว่าจะเป็นท่านอดีตปลัดเทศบาลเมืองทองท่านหัวหน้ายุทธกองช่างท่านรองนัดแน่นะครับแล้วก็รองโลแล้วก็สมาชิกสภานะครับหลายผู้หลายคนก็ได้คุยกันพอดีเจอนั่งกับท่านขุนโอ้ท่านขุนขอเพลงอยู่ได้เนาะโอ้เพลงอย่างเนาะท่านขุนขอเพลงเนาะขอมื้อก่อนแต่มื้อนี้มาอยากลืมได้ผมก็ได้ได้ท่านขุนรุ่นน้องผมนี่ล่ะเป็นรุ่นน้องน้องผมปีนึงนะครับรุ่นเดียวกับเสียหรือว่าอะไก่สดเฮานี่ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้พบปะหลายผู้หลายคนว่าจะเป็นมือสังหอกมือสังหารปีชายนหมู่นี่ก็มือสังหารนี่พี่น้องแท้เฮาเจ้าค่อยเพิ่นข้างัวเผาแจกตัวเพิ่นแจกบัตรก่อนได้พอได้เก็บหางวัดไว้ล่ะแจกไปเอาไปเอาแล้วเพิ่นก็เอาเนื้องัวใส่ถุงไว้เอาเช็คเบิ่งว่าภายมาจะคนก็กินสิ้นตอนนาปลาตอนง่ายอยู่หั่นล่ะโอ้ยตอนหลับครับสู้เป็นอย่างดีครับผมอยู่หั่นจน5โมงแรงพอได้พี่น้องก็อยู่ในงานฮะพร้อมกับไก่วุฒิไกรล่ะก็มีหลายคนอยู่ถามว่านี่ไก่วุฒิไกรบ่ตอนนั้นก็ตอนนี้คือบ่คือกันฮึเพิ่นเว้าโยปีนี้ปีหยังแล้วปี2026ตอนนั้นดิโยเพิ่นว่าตอนนั้นเพิ่นรับข่าวมันก็จําบ่ได้เนาะกับมันกับผมก็เท่าไหร่ละ58ละผมก็ได้58ละนี่แม่รุ่นตั้งแต่ผมยังเท่าไหร่ละรุ่น2525นี่ยังรุ่นมันชาวบริษนี่รุ่นสบู่ฟองสบู่แตกผมบอกรุ่นพุ่นล่ะเอาว่าพื้นสู่ฟังเด้อนี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อว่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังกับฟังไปแน่ล่ะพี่น้องเอ๋ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปรับข่าวเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งให้เด้อนะครับเบิ่งให้ได้เล่นได้ฟังแน่นอนนะครับเอาบ่าวลายยายห้างครับพี่น้องเอ๋ยขอเพลงมาจัดประสกรประต้อยว่าไอ้บ่าวลายแท้นี่มาซ่าว่าวลายบ่นี่

ทองอันตังนะครับก็เป็นหน้าเป็นตาบ้านเฮาได้เนาะถึงแม้สิผ่านมาหลายปีแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมี FC ที่ยังชื่นชอบบทเพลงของไก่วุฒิไก่นะครับทองอันตังนะครับเป็นลูกหลานบ้านแต่แห่เฮานี่นะครับเคยโด่งดังปุ๊บพิษสุดลาวก็ได้ปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแฟนเพลงเห็นไก่ตะก่อนกับปัจจุบันปัจจุบันนี่อยู่ดีกินดีเมื่อก่อนต้องเซฟสุขภาพดูแลหุ่นเดี๋ยวมันจะขึ้นกล้องหน้ากระทั่งดังกระคมผมกระดกแล้วก็ปกไหลปัจจุบันนี้ผมกระดกอยู่ปกไหลอยู่อยู่ดีกินดีเนาะเซลน้องคนแน่ก็เป็นนักจัดรายการน้ำกันนั่นแหละคิดถึงวันๆตั้งแต่8โมงเช้าฮอต10โมงล่ะนะครับเมื่อวานก็ติดภารกิจช่วงนี้ผู้เขียนเดินทางไปอาทิตย์ละเทื่อไปขอนแก่นนะครับฝนตกฟ้าลงก็ไปก็ไปภารกิจล่ะเนาะผู้ใดก็มีกิจนะครับผู้ใดก็ได้คือก็ผมนี่ล่ะมือมามือบ่อเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขออภัยเป็นนักจัดรายการออกแบบอาสานะครับพี่น้องผมนี่ก็เป็นนักการการเป็นอาสานะเข้ามานะครับตั้งแต่สมัยขึ้นมิสซังของที่เฮาคือเก่าที่เคยจัดอยู่หอมิคาเอลผมเข้ามาฝึกงานกับพี่คมดีพร้อมกับทองบ่อรอรักคู่กันสมัยนั้นคุมานะอามอนนี่แล้วไก่วุฒิไกรแอร์ดนตระกูลมานะครับก็มีหลายผู้หลายคนที่จัดรายการเป็นจิตอาสาพัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปจัดกันอยู่ผุนหอมิคาเอลซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่และก็ได้ย้ายเสานะครับขอให้ย้ายเสาออกอากาศนี่ครับไปตั้งไว้อยู่พุ่นกับเครื่องส่งแต่ว่าเวลามาจัดอยู่ในตึกนะครับของนะครับศูนย์คาทอลิกเฮานี่ครับศูนย์มิสซังทะเลหนองแสงนี่ครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ว่าพื้นว่าความเป็นมาเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของพรของพระที่มอบให้แต่ละบุคคลนะครับได้นะครับเสนอนะครับในเรื่องของนำเสนอเรื่องของความบันเทิงและก็พระมอบให้แนวทางในการจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าสู่พี่น้องฟังเด้อเอาแฟนรายการ 11:33ขอบคุณหลายครับฟังอยู่แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วส่งข้อความมาแล้วเนาะขอบคุณพี่สุเมธนำเด้อพี่สุเมธพูนเจ้าของไร่ดีดีฟาร์มป้าผู้อยู่แต่ผู้บ้านสวนหมู่สี่ผู้รอยต่อกับหมู่สองครับแจ้งผลหลับฟังมาครับว่าชัดเจนถึงแม้นฝนจะตกฟ้าฝนกระไดครึ้มๆนะครับแต่ว่าขึ้นชัดเจนดีมากขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่แจ้งผลการรับฟังมานะครับผมก็ไปเมืองไปหน้านะครับวันอาทิตย์ผมก็เปิดฟังได้ยินเสียงของหลายผู้หลายคนว่าจะเป็นทางหน่วยงานของทางมิสซังแล้วก็ฟังข่าวของนะครับประสงค์เนืองทองชัดเจนท่านเหตุการณ์อันนี้ก็ได้อู้ว้าวชัดถ้อยชัดคำผมไปลืบใดซอยใดก็ได้ยินหมดในเมืองสกลนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณนะครับในการแจ้งผลการรับฟังมาผมก็พยายามเปิดฟังในรถผมหรือรถตู้แล้วเราไป ก็เป็นกระจกนะให้แท้เฮาเจ้าค่อยนะครับได้นะครับมานะครับในเรื่องของการปฏิบัติในการที่เฮาสิได้ปรับปรุงนะครับในการจัดรายการก็ดีด้วยเพลงนะครับหรือว่าในเรื่องของขึ้นที่เราฟังอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอามาฟังเพลงก่อนในเซตถ้าฟังอยู่เซตเลยวันนี้ก็ถึงแม้นฝนจะตกฟ้าก็ห้องอยู่ดอกมีหมวกเลื่อมอยู่ไรผมเชื่อก็ได้ครับโลกประหลาดนะครับ

โอ้สันติดวงสว่างครับลองเอาไว้ครับโอ้ได้การได้การเนาะไอเซตเนาะเป็นไดฝนตกฟ้าลงพ่นสีรถได้อยู่บ่เลี้ยวไปมือผมขึ้นไปงานวันเกิดของท่านเทพากรสมพิทักษ์หรือว่านายกอะอะเออต้องอะส่งเทื่อไดตกมาเป็นนี้อะส่งเทื่อไดเออนายกอะอะคุณว่า ผมก็ผ่านนะครับหม่องสังเสดเพิ่นหลับเห็ดน้ำโป้สีรถนะครับพ่นสีรถส่งงานละบ่เนาะช่วงนี้ว่างเนาะเห็นว่างอยู่เพราะว่าพ่นตกหึมหลายกับพ่นสีก็จะลำบากเลยเนาะเพราะมันสิบวมทว่าประสาช่างที่เห็ดน้ำสีรถยนต์ก็ได้ถ้าเป็นไปได้นี่บ่อยากต้องเนาะการโป้นะครับโป้เล็กโป้ลาให้มันลูบคัดกระดาษทรายแล้วมาพ่นสีมันบ่เหมาะถ้าเป็นไปได้ต้องมีแดดหรือว่าห้องอบแห้งยอดมาว่ะก็บ่เป็นหยังบางเทื่อก็เร่งด่วนงานด่วนเพราะฉะนั้นแล้วแลกเกอร์ต่างๆก็มีแบบเร่งด่วนก็มีได้แต่ว่าอยู่ที่คนเฮ็ดได้คนเฮ็ดต้องรู้จักแล้วก็ต้องรู้หน้างานเฮ็ดไปได้แน่เนาะเอานะครับโลกประหลาดม่วนเพลงนี้ก็ได้ความเบาสันติดวงสว่างนะครับน้ำเสียงเรานี่เป็นอัตลักษณ์ของเราได้นะครับเอาพี่น้องเลยพี่น้องก็ถามมาไปสิใดมาหาธรรมารายการขึ้นมาสายแท้พุ่นเราไม่แส่ตีสะบ่นี่พุ่นบ่นานโอ้ยสเอาท้อ พอดีผมได้รับหนังสือนะครับจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเลครับนะครับตั้งแต่มือวันที่15พุ่นละนะครับคณะครูมาส่งหนังสืออยู่เฮือนนะครับเป็นหนังสือเชิญคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเลครับสิ่งที่ส่งมานำก็คือระเบียบวาระการประชุมนะครับโดยทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเลสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2570ปีหน้านะครับซึ่งที่จะทำแผนนะครับปฏิบัติการนี่นะครับหรือว่าไปประกาศนะครับใช้ตามระเบียบนั้นก็จัดต้องนะครับประชุมหาความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณครูนะครับลำภัยวันรุติพจน์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้การได้แล้วก็ทางคุณครูกันิกานะครับพลวุฒินี่เป็นผอ.นะครับโรงเรียนขออภัยครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเลนะครับเมื่อเช้านี้ทางคุณพ่อชัยเสริมสุทธินะครับเป็นประธานเมื่อเช้านี้ก็ได้แล้วก็ผ้าเปิดผ้านำสวดแล้วก็เข้าสู่วาระนั้นแล้วก็ขอตัวเพราะมีธุระต้องไปประชุมอีกงานนึงขณะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วว่าจะเป็นเจ้าอาวาสผู้ชายเจ้าอาวาส2คนผู้นั้นอยู่ทะเลนี่ทำเวียกหลายอยู่บ่แต่ว่าพระสงฆ์รุ่นใหม่นี่วิสัยทัศน์ต้องไก่ได้ไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วได้แต่ว่าพระสงฆ์ที่เข้ามารับใช้นะครับในการแพร่ธรรมอายุในการรักเท่าไหร่รัก60เท่าไหร่67บ่เจ้าวาดเฮานี่ก็อยู่ในวัยที่ต้องดูแลสุขภาพกระไดแม้กระทั่งไทเฮาเจ้าข่อยแม้กระทั่งผู้เว้าเองต้องใส่ใจสุขภาพนะครับในปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันมีการพัฒนาวิวัฒนาการขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพว่าพื้นเนาะครับพี่น้องเนาะเอามีข่าวอีกข่าวนึงครับพ่อปุดิหัวหน้าบินนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์เด้อท่านสทเด้อเข้ารายการวิทยุนะครับก็กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลทะเลลบไม้เลยนะสำหรับโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ
โครงการพัฒนานะครับศักยภาพผู้ทรงคุณค่าเทศบาลท่าแร่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลท่าแร่ลบไม่เดี๋ยวได้โรงเรียนได้ลบไม่เดี๋ยวได้ประจำปีงบประมาณ2569ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพ.ศ. 2569ณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เทศบาลตำบลท่าแร่นะครับจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าแร่ฮะหัวหน้าพนโอ้เว้าไงเด้อก็มีรายชื่อนะครับสำหรับผู้ที่มีรายชื่อก็สิมีบรรดาผู้นำไปบอกคนเฮือนอย่างผมเนี่ยต้องไปบอกคนเฮือนไหนมีรายชื่อแต่ละชุมชนนะครับโอ้หลายเด้รายชื่อนี่สิมีทางหมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งหมู่นี้นะครับยกตัวอย่างนางลำไพวันนี่ทรงเล็กสิงห์หมู่นี้บ้านเลขที่ก็บอกแล้วนี่628หมู่หนึ่งนี่อยู่ในเขตไทเฮาอย่างนางจันทวีนะวังทพันหมู่นี้บ้านเลขที่37นี่นางนะครับนางนี่บางอ่อนอินทิเสนโออนุญาตอันนี้นางลำไพจงวันทมหมู่นี้อันนี้ชื่อเก่าตัวนี้นี่เดี๋ยวหมู่หนึ่งน้อยนี่ของหมู่หนึ่งครับเพราะนั้นก็มีหลายชุมชนเนี่ยมีหลายหมู่ในหมู่หนึ่งมีหมู่หนึ่งแน่นะครับแล้วก็มีทางรายชื่อทางหมู่สามนำนายเปี่ยมซักนี่เปี่ยมซักนี่มณีรัตน์นี่คุ้นๆนี่ตาเจ้ยเป็นบ่นี่ตาเจ้ยเนาะบ้านที่26267นี่ตาเจ้ยเนี่ยนะครับนางสาวพรพันธ์ว่างป้องบ่นี่นางรัชนีทองสุขบ่นี่นางคำเกียนกิ่งโก้บ่นี่นายสมคิดชาแสนบ่นี่นายประสาทนะครับซึมเมฆมูนี่เนาะมีเก่าใหม่เนี่ยเพิ่นเอาข้อมูลเก่ามาบางเทื่อก็ได้แต่เธอได้ไปแจ้งอยู่วังลงทะเบียนนั่นแหละว่าผู้ใดไปโลกใบใหม่แล้วเพิ่นยังอยู่แน่นะว่ารายชื่อเป็นเบิ่งผมเบิ่งเล่นนี่ลักษณะอย่างหมู่4นี่ก็มีนางมณีวันยงคำชามูนี่นางสาวดาราวันยงคำชานี่วันที่99หมู่4 37แล้วก็มีหลายๆรายชื่อนะครับนี่ของข้างพี่น้องทางหมู่5ก็มีใดนะครับนางสาวพรทิพาสมุพิทักษ์หมู่นี้นางทองพันธ์นะครับแสนละมุนหมู่นี้นะครับนายสุเมธสมหวังนายสุเมธก็มีอยู่นําเขาบ่นายสุเมธป้าจะอยู่ชุมชนฟูบ่สุเมธสมหวังพี่สุเมธเจ้าของอันไร่ดีๆฟาร์มนี่ยังมีรายชื่ออยู่เด้อนางปานีทองอนันทวงศ์หมู่นี้อันนี้อยู่หมู่5บ้านเลขที่166หมู่5นี่นะครับอันนี้ผมก็เบิ่งนะครับในไทม์ไลน์นี่ล่ะแล้วก็ยังมีทางหมู่6ก็หลายได้หมู่6นี่หลายรายชื่อนี่เต็มเลยครับมีอยู่ทั้งหมดโย26รายชื่อพอได้นี่คนที่26นะศิริพงษ์ศรีวรคูณนี่นางเนสไซกุลวงศ์มื้อนี่โอ้พี่จิ๋มมื้อนี่นะครับเฮาแล้วก็มาอีกหมู่7บ้านนี้หมู่7มีอยู่26คนคือกันครับหมู่6กับหมู่7นี่บ่ได้น้อยหน้าเดี๋ยวใดอันประชากรนี่อันผู้สูงวัยใจเกิน100อันนี้ฮะเอาเข้าสู่วัยแล้วนี่นางรัชนีตรงกงตรงกรงนามนี่บ้านที่28หมู่7นี่แล้วก็ยังมีนางเอ้านางแสงจันทร์วังไกลผู้ใดนี่บ้านที่8ผู้คืออยู่หมู่4อันนี้ก็ไปแจ้งเด้อพี่น้องเด้อบ้านเลขที่น่ะตรงอยู่แต่ว่าหมู่นี่บ่ถูกไปแจ้งนะครับเพราะผมได้ไปส่งสิเอาไปเอาอันสมุดรายงานหนังสือรายงานไตรมาส4นะครับของคณะกรรมการชุมชนนะครับพอดีเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเข้ารายการวิทยุก็แจ้งให้แน่เด้อท่านสทเด้อว่าเปรย์ให้แน่นะครับพี่น้องจะได้หูจักกระตุ้นพี่น้องให้แน่เพราะว่ากิจกรรมเก่าแต่ว่าเอามาเก่าใหม่นะครับงานนี้ฮะเท่าที่เบิ่งในไทม์ไลน์ฮะเพิ่นมีการตัดเสื้อให้ได้เสื้องามและเสื้อคอโปโลโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลอีกได้นี่ป้อเสื้อได้การมีตราสัญลักษณ์สนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรใดเนาะงามครับพี่น้องมีรูปหัวเรือวัดของไทเฮามีหัวละคังได้นะครับสกรีนพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเสื้อออกสีส้มๆแถบขาว
นะครับเพราะฉะนั้นก็งามนะครับถามว่ามันเป็นสิ่งจูงใจในเรื่องอีกเสื้อนี่ก็ได้ไปเด้อไปหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปให้หลายๆเลยนะครับมื้ออื่นนี่ได้มื้ออื่นนี่ผมก็สิได้ไปมื้ออื่นนี่ก็ได้ไปในนามของประธานชุมชนไปในนามของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลเขต1นะครับเออๆๆเอาๆๆอันนี้เว้าสู่พี่น้องฟังเด้อทางคุณน่ะเป็นเพิ่นแจ้งมานะครับเว้าให้แหน่ออกรายการอยู่ให้แหน่ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามามื้อนี้ก็เลยฟ้าวมานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับเข้ารายการก็ได้เพราะฉะนั้นมาฟังเพลงครับผมจัดเพลงนี้ให้เด้อท่านขุนเด้อลูกชายของท่านผู้ใหญ่ไล่หมู่ที่2แล้วเคยเป็นผู้ใหญ่แน่เคยเป็นประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองทองได้เราก็ได้ได้ลูกชายนี่ก็เป็นรุ่นน้องผมแต่ว่าป้าเพิ่นนี่รักการหลายได้ผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาผ่านระยอกระยองโอ้ไปหมดผ่านฮอด3แสดงภาคใต้ผู้ครับเอาฟังครับเพลงครับคนหนังเหนียวครับ

0: คนเนี่ยเหนียวกว่า
1: เถียงเองพ
0: อคนเหนียวกว่า
1: สั้นคน
0: เถียง
1: ก็คนสักยันจะไม่เหนียวกว่าได้ฮะ
0: มันอัดเลยเ
1: นี่ยท่อเถียงอีกแล้ว
0: มาเฮ้ยกินเหล้าดิครับ
1: มา
0: ผมไป
2: คุยกันในวงนะครับพบว่าสังสรรค์เนาะเพลงกระดายคนนางเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นวงคาราบาวนะครับนะครับที่นะครับเป็นวงที่ยังอยู่ในใจพี่น้องที่ออกแนวเพื่อชีวิตนะครับเป็นเพลงที่มีที่ไปที่มาได้เพลงกระดายเนาะแม่นบอกท่านขุน ขอบคุณพี่สุเมธเด้อนะครับกำลังเห็นกับเขาเนาะผัดกะเพราปู้ผัดกะเพราอย่างเนาะกะเพรากบบ่หากินยากเด้อ เอาเข้าสู่ช่วงของรายการสุดท้ายของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงแล้วนะครับขอฝากนำมาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกับอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าทะเลซื้อไก่อยู่ใส่บดสดต้องอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าทะเลเด้อพี่น้องเด้อจำหน่ายชิ้นส่วนไก่สดใส่กรอกลูกชิ้นเนื้อหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้อยู่ในครัวเรือนนะครับคุณเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์เจริญเป็นผู้บริหารจัดการร้านเปิดตั้งแต่ตีสี่ห้องห้องวงแรงครับอู่ช่างเอกครับให้การบริการในเรื่องการเฮดซีรถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไรไม่เก่านะครับโดยคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกบ้านทะเลอยู่ที่กับร้านทะเลยานยนต์ครับซึ่งให้การบริการซ่อมเครื่องหลบมอเตอร์ไซค์เครื่องหลบสามล้อไทยอ้ําไทยเครื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมไบพ้อยรถที่เป็นรถออโตเมติกเปลี่ยนท่านมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถสแตนดีบ่มีสะดุดเด้อน้ำมันสองที่ก็มีนะครับและกันยังเป็นตัวแทนจำหน่ายในเรื่องของล้อพ่วงข้างนำด้วยพี่น้องเด้อร้านทะเลยานยนต์ยังให้การบริการล่างอัดฉีดนะครับด้วยโฟมพร้อมโดยช่างตองนอนน้อยเป็นผู้บริหารจัดการนิจรณการแว่นทะเลสาขาทะเลนะครับอยู่ตรงข้ามครับอารามวัดกังเขนทะเลใกล้บกกับคิวรถส่งแถวสายทะเลและห่างทองเฮงเฮงเยาวราชเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องสายตาสั้นสายตาเหงาสายตาแพ้แสงแดดแสงคมนะครับสายตาแพ้ครอบเอาเมียแต่ยังน้อยบ่ถูกบกบดบังบ่โบราณของเรานั่นล่ะเอาเมียแต่น้อยตาเลยฟ้ามัวเพราะว่าบ่แม่นนะครับเพราะฉะนั้นสายตาเนี่ยเฮาจ้องเบิ่งนะครับมือถือปัจจุบันนี้จ้องเบิ่งแต่มือถือตื่นเช้ามาก็จ้องเบิ่งแต่ไปส่งข้อความก่อนสนอนก็ไปโชว์เชียนนะครับไปท่องโลกกว้างสักจังนอนจนมือถือนี่กล่อมเพราะฉะนั้นก็สายตานี่สำคัญชะไหนนะครับไปใช้บริการได้ครับนิวเจริญการแว่นสาขาท่าแร่และสาขาทางดงมไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับพี่น้องไปตัดผ้าตัดตาต่อมากับพี่มีเลน UV 400ประกอบให้พร้อมราคาก็บ่แพงเด้อนิสิตนักศึกษาให้แสดงบัตรเวลาไปใช้บริการสำหรับผู้สูงวัยใจเกินร้อยให้ราคาพิเศษได้พี่น้อง 70-50% นะครับกับนิวเจริญการแว่นสาขาท่าแร่และก็สาขาทางหลวงไฟครับบรรพุทลงศพครับโอ้ยเกิดแก่เจ็บตายพี่น้องเอ้ยมีพบต้องมีจากมีพรากกันไปเนาะนี่คือสัจธรรมของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรพุทลงศพผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสต์นะครับพี่น้องเด้อนะครับสนใจที่ต่อสอบถามได้0872199503บรรพุทลงศพบ้านท่าแร่ครับอู่ซ่อมรถยนต์วอลุงเรืองการช่างเฮียวุฒิมูศีวันหนองวัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมรถยนต์ทุกประเภทนะครับรถสิบล้อฟูโซฮีโน่ล็อกกี้มิซูรถไคเตอร์วิลล่ารถปั่นเข้ารถเกี่ยวเข้ารถไถนั่งครับย่างครับอัดสายไฮดรอลิกหลับกู้ข้อมูลรถที่เปลี่ยนระบบกล่องไฟฟ้าที่ไปรีแมพแล้วต้องการกู้ข้อมูลคืนทางอู่นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมืออันทันสมัยให้การบริการโดยเฮียวุฒินะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ0895762987หลับอัดสายนะครับอัดสายไฮดรอลิกพร้อมด้วยพี่น้องเด้อนะครับบอกว่าสิเป็นทางหลังท่าแร่โอ้ยกำลังสิส่งงานหลังท่าแร่หลับมาบ้านเราสร้างบ้านพักอาศัยว่าสิเป็นหอพักตอนนี้กำลังส่งงานครับกำลังสิเคลียร์งานลงรถแล้วแหละอยู่ในมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและก็ขึ้นหอพักใหม่แล้วตอนนี้กำลังขึ้นคานสั้น2นะครับก็ทั้งหมดกระโดดหลายยูนิคอยู่ได้4ยูนิคนะครับพอยูนิคนึงก็2สั้น10ห้องนะครับพอ4ยูนิคก็20ห้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับหลังท่านแน่รับสร้างบ้านพักอาศัยที่หมายเลขโทรศัพท์0815808658นะขอว่า0815808651นะครับกับหลังท่านแน่รับสร้างบ้านนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมทัลซิตผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กที่ได้มาตรฐานคุณภาพเกรด A ครับพี่น้องเด้อน้ำยาเรซินก็มีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำก็มีสังกะสีซุปเปอร์ดีก็ผู้ได้การครับพี่น้องเด้อเซียเอเป็นผู้บริหารจัดการนะครับห้างทองเฮงยมราชสาขาท่าแร่ติ๊กกับขีดส่งแถวสายท่าแร่เข้าสกุลเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ทองคำรูปพรรณนะครับราคาย่อมเยาไปที่ห้างทองเฮงเฮงยมราชสาขาท่าแร่ครับซื้อทองอยู่นี่ได้รับประกันได้จากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่นะครับโดยเฮงเฮงจะพุกเป็นผู้บริหารจัดการเด้อพี่น้องเด้อและนะครับทางอำนวยทรัพย์ให้การบริการด้านการซื้อการขายรถมือ2นะครับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2มีรถต้องการเงินปรึกษาเฮาได้ที่ Facebook หจก. อำนวยทรัพย์2014นะครับอยู่ใกล้ห้างฮงไปห้างฮงคุณสายสุนีสุวรรณศรีเจนีพร้อมกับน้องหญิงนะครับบริหารจัดการอยู่หั่นดูว่าใกล้ทางอากาศอำนวยคุณสมยศคุณนิดคุณแม่มนะครับอยู่บ้านแพงใหญ่พุ่นละก็ดูแลอยู่พุ่นเด้อนะครับพี่น้องก็เข้าบริการทางพุ่นสาขาทางพังโคนคุณปรีชาคุณหมูนะครับอยู่บ้านไหยองนั่นละก่อนจะเข้าพังโคนนะครับก็ดูแลอยู่พุ่นและสาขาสุดท้ายนะครับก็คือบ้านพระโคนะครับนะครับสำหรับสาขานี้ก็คือคุณสุพจน์คุณวิทย์คุณกิตนะครับล่าสุดอีนี้ก็คืออันนี้ก็คือสาขาหน้าค่ายกิตครับพี่น้องกับคุณโมดคุณวัดคุณอิ่มนะครับนี่คือผู้บริหารจัดการรายการผู้บริหารสำหรับส่วนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับพี่น้องกับเจ้าเวลาหมดแล้วพี่น้องเอ้ยหมดคักหมดแน่แล้วเด้อว่าสิเปิดเพลงอันคนมันพิเศษยันบ่จบอยู่แต่ก็สิเปิดให้ฟังครับมื้อนี้ขอรับพระเจ้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันใหม่ในมื้อต่อไปเวลาหมดแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
4: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตเจ้า
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
4: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
4: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
4: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
3: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
4: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
3: ข้าแต่พระเจ้า
4: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
5: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการขับเคลื่อนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี
1: ทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนท่านข่าวผมมนต์สกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้ดูแลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถก่อนที่ท่านจะกดรองเท้าสู่คันเร่งโปรดระมัดระวังเพราะมันเป็นนาทีชีวิตอย่าลืมว่าพ่อแม่ลูกเมียกำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันพฤหัสบดีที่17ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับท่านผู้ฟังครับรายการข่าวคราวสำหรับวันนี้ก่อนอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศนะครับพูดถึงเวลานี้ครับท่าแร่เริ่มมีแดดแล้วครับหลังจากฝนตกมาทั้งคืนทั้งวันแล้วเมื่อวานนี้ก็ตกนะฮะมาวันนี้ก็ตกตั้งแต่ช่วงกลางคืนประมาณสัก 5-6 ทุ่มอ่ะนะฮะแล้วก็ตกมายันสว่างจนกระทั่งเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับฝนเพิ่งหยุดตกแล้วก็มีแดดออกมาเพราะฉะนั้นสำหรับพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยนะครับฝนจะค่อนข้างเยอะนะครับมาแล้วก็ที่ท่าแร่นี่ขนาดในเขตเทศบาลนะครับถนนคอนกรีตบางแห่งเนี่ยน้ำมันเยอะครับน้ำยังไหลข้ามถนนเลยเพราะว่าตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจสภาพนี้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเทศบาลอย่างโน้นอย่างนี้นะครับปกติธรรมดาถนนคอนกรีตนะครับมันก็ไปง่ายมาง่ายแต่ว่าอันนี้มีบางช่วงบางตอนมันอาจจะต่ำตามสภาพของที่ดินนั่นแหละเพราะนั้นเวลาน้ำหลากมามันก็อาจจะท่วมถนนหรือว่าไหลข้ามถนนก็เป็นได้นะครับมาดูลักษณะดินฟ้าอากาศกันก่อนว่ายังจะมีฝนตกอีกไหมหรืออย่างไรนะครับเรื่องของลักษณะอากาศในวันที่17วันนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นั่นแหละนะครับอาจจะตกไปอีกสัก4วันแล้วก็คงจะต้องมาเริ่มพยากรณ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้วันที่17บอกว่า
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17วันนี้ไปถึงวันที่20กันยายนนะครับช่วงวันที่17ถึง20นี่ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันที่17คือวันนี้ไปถึง20หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบนะครับในวันถัดไปคือ18เป็นต้นไป18นี่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้17นี่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับหนักทั้งนี้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็นที่เป็นอากาศหนาวนะครับจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะครับโดนดันอัดจากความกดอากาศสูงนั่นแหละนะครับมันก็เคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงตั้งแต่2ไปถึง3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17 18 19และ20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้วันที่17กันยายนนะครับก็ภาคเหนือนี่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์อันนี้ฝนตกหนักมากนะแล้วก็จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนี่ตะวันออกเฉียงเหนือนี่คือจังหวัดเลยนะครับส่วนภาคใต้ระนองและพังงาคราวนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสกลนครนครพนมนี่ก็เรียกว่าฝนตกหนักละนะฮะทางภาคเหนือนะครับที่จะได้รับฝนตกหนักเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรครับอันนี้ฝนตกหนักนะฝนตกหนักมากนั้นก็แจ้งให้ท่านทราบไปแล้วคราวนี้มาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับฝนตกหนักมาตะวันออกเฉียงเหนือครับเจอฝนตกหนักนะครับจังหวัดใดบ้างจะนับจังหวัดเลยเพราะมันเยอะ1จังหวัดหนองคาย2จังหวัดบึงกาฬ3หนองบัวลำพู
4อุดรธานี5สกลนคร6นครพนม7กาฬสินธุ์8มุกดาหาร9ขอนแก่น10มหาสารคาม11ร้อยเอ็ด12ยโสธร13อำนาจเจริญ14ชัยภูมิ15นครราชสีมา16บุรีรัมย์17สุรินทร์18ศรีสะเกษและ19อุบลราชธานีเกือบทุกจังหวัดนะ20จังหวัดนี่ถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าฝนตกครอบคลุมไปเลยส่วนภาคกลางครับนครสวรรค์และสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ ภาคใต้ชุมพรอันนี้ตอนบนนะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาส่วนทางฝั่งตะวันตกก็ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับส่วนวันที่18ฝากวันที่18คือ17นี่เจอแล้วล่ะนะและก็บอกแล้วจังหวัดใดวันที่18คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากตกหนักมากไปทางภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตกหนักมากคราวนี้ฝนตกหนักนะครับก็ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากครับโอ้มีฝนอยู่เนาะจังหวัดตากเพราะว่าซักเสื้อซักผ้าไม่แห้งนี่ที่อื่นฝนตกหมดไปที่นี่ตากได้ครับจังหวัดตากนะฮะจังหวัดนี้ตากครับเสื้อผ้าเอามาดูตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดที่ไปไม่ถึงสักทีไปทีไรเลยทุกทีก็คือจังหวัดเลยครับตะวันออกเฉียงเหนือนะ1จังหวัดเลยอันนี้คือฝนตกหนักนะวันที่18นะครับพรุ่งนี้1จังหวัดเลย2หนองบัวลำภู3อุดรธานี4กาฬสินธุ์5ขอนแก่น6มหาสารคาม7ร้อยเอ็ด8ยโสธร9อำนาจเจริญ10ชัยภูมิ11นครราชสีมา12บุรีรัมย์13สุรินทร์14ศรีสะเกษและ15อุบลราชธานีฝนตกหนักวันที่17นั้น19บริ19จังหวัดแต่วันที่18นะครับ17จังหวัดยังขาดจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารครับนอกนั้นวันที่18เจอนะครับแต่ว่าเจอฝนตกหนักนะส่วนฝนตกเล็กน้อยน่ะยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ในพื้นที่สกลนครน่ะภาคกลางฝนตกหนักนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็สมุทรสาครและรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกฝนตกหนักนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้คราวนี้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนทางฝั่งตะวันตกก็กระบี่ตรังและสตูลสำหรับวันที่18นะครับ
วันที่19ฝนตกหนักมากภาคกลางหนักอยู่ที่ราชบุรีภาคตะวันออกหนักมากอยู่ที่ระยองและกจันทบุรีภาคใต้หนักมากอยู่ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักเมื่อกี้ที่บอกไปนั้นหนักมากคราวนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจังหวัดตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีตราดภาคใต้เลยตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีนะครับตกหนักนะไม่มีคราวนี้ภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังและสตูลวันที่18วันที่19ส่วนวันที่20มาฟังต่อครับวันที่20ตกหนักมากนี่คาดว่าภาคกลางจะมีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ไปภาคตะวันออกไม่มีเหนือไม่มีตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรระนองและพังงาส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักก็เรียกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นฝนมันเริ่มผ่านไปที่อื่นแล้วนะครับวันที่19แล้ว20แล้วนะวันที่20เนี่ยก็ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วภาคใต้สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันที่17ไปถึงวันที่20ฝนเพิ่มระวังตกหนักถึงหนักมากพร้อมแผนที่คาดการปริมาณฝนสะสมรวม4วันหรือ96ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง17 18 19และ20 17 18 19 20 4วัน17นับจากวันนี้เนี่ยฝนตกจะเรียกว่าเกือบทั่วประเทศเพียงแต่ว่าหนักมากแล้วก็ตกหนักแล้วก็ตกปานกลางตกทั่วประเทศนะครับก็ให้ประกาศให้ติดตามประกาศของอุตุนิยมวิทยานะครับอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้บอกจากวันที่17นะครับไปถึงวันที่20แล้วก็มีเตือนอีกนะครับเรื่องฝนนี่เป็นข้อมูลเดียวกันหรือเปล่านะครับสิบเจ็ดสิบแปดภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ
นะอันนี้ก็อันเดียวกันนะครับข้อมูลคาดว่าผลกระทบในวันที่17อันเดียวกันครับประกาศของอุตุนิยมวิทยาอีกจากสำนักข่าวหนึ่งนะครับนึกว่าคนละประเด็นกันก็เลยเช็คดูมาสักครู่นี้ไปเรื่องน้ำมันดูสิข่าวนี้วันนี้น้ำมันเป็นยังไงน้ำมันวันนี้แม้ว่าไม่ขึ้นเพิ่มแต่ว่ายังเป็นราคาเดิมที่สูงที่ขึ้นมาแล้วนะครับราคาน้ำมัน17กันยายนจากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซโฮและดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้แนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้ยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันก็คือปัจจัยอเมริกากับอิหร่านนั่นแหละปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับราคาน้ำมันที่ปั๊มบางจากวันนี้17กันยายน2569ดีเซล B20 35.69 บาทต่อ1ลิตรไฮดีเซล S อยู่ที่ 40.69 บาทต่อลิตรอันนี้บางจากนะครับไฮพรีเมียมดีเซล Plus อยู่ที่ 49.25 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียม93 Plusอยู่ที่ 49.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซโฮ E85 อยู่ที่ 30.88 บาทต่อลิตร30บาท88สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซโฮ E20 34บาท94สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซโฮ91อยู่ที่ 39.57 ถ้าไปเติมนี่คงไม่ใช่แล้ว 39.57 น่าจะเป็น40แล้วนะแต่มันก็ขึ้นมาตั้งแต่วันก่อนแล้วล่ะวันนี้นี่ที่เอามาเรียนให้ทราบนี่คือบอกว่าราคาน้ำมัน

แก๊สเซลฮอร์95 39.94 เบนซิน 48.93 ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สเซลฮอร์95 47.79 ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลอยู่ที่ 50.05 โน่นถึง50แล้วก็มีซูเปอร์พาวเวอร์ 9X99 อยู่ที่ 49.79บางจากปตท.คราวนี้มาปั๊มเชลปั๊มเชลขึ้นไปเรียบร้อยแล้วปั๊มเชลนะครับแก๊สโซฮอ E20 35.14 แก๊สโซฮอ91อันนี้ปั๊มเชล 40.07น่าจะไปเติมน้ำมันบวกภาษีบำรุงท้องที่แล้วนี่แถวบ้านเราก็น่าจะแก๊สโซฮอลอะไรนี่ก็มันจะเป็น40ขึ้นแล้วล่ะนะครับแก๊สโซฮอ95ก็ 40.44 คราวนี้ปั๊ม PT ออกจากบางจากมาPTT ดีเซลนะครับคราวนี้ PT วันที่17ปตท.นะครับ PT โอ้ PT ไม่ใช่ปตท.ปตท.นี่ PTT ก็ราคาเดียวกันครับมันแตกต่างแต่เฉพาะไอ้ปั๊มเชลเขาคงบวกเขาคงบวกภาษีท้องถิ่นแล้วล่ะส่วนปั๊มน้ำมันคานเทคคราวนี้คานเทคนี่ก็ราคาเดียวกันครับกับ PT กับบางจากนะครับราคาเดียวกันราคาเดิมนั่นแหละแตกต่างก็คือดีเซลปั๊มเชลไม่ใช่ดีเซลปั๊มเชลนะครับเขาจะว่าปั๊มเชลนี่ที่มันเพิ่มแล้วนี่เขาจะว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาบวกภาษีไว้แล้วส่วนปั๊มอื่นยังไม่บวกที่พูดนี่น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าปั๊มเชลฟังดูทีไรก็ดูเหมือนจะเพิ่มกว่าทุกปั๊มนะครับคราวนี้ฝนต้นหนาวพูดถึงฝนอีกนะจาก21ไปถึง24เมื่อกี้นี้ที่พยากรณ์อากาศเรียนให้ทราบนั้น17ถึง20คราวนี้จาก21ไปคราวนี้ถึง24กันยาเป็นยังไงปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศแปรปรวนทั้งทิศทางลมและฝนที่เกิดขึ้นตัวการหลักมาจากร่องมรสุมที่ยังสวิงขึ้นลงยอมความกดอากาศต่ำที่ยังมีโอกาสก่อตัวได้ทั้งสองฝั่งแต่ยังไม่แรงถึงระดับพายุภาคเหนือภาคอีสานตอนบนทิศทางลมเริ่มเปลี่ยน20ถึง24 21ถึง24ทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนนะภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็บางวันอาจจะเหมือนหลายฤดูนะครับเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อนเย็นถึงค่ำฝนตกเป็นไปได้นะภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับช่วงปลายเดือนกันยานี่แหละ21ไปถึง24เนี่ยนะครับอาจจะมีทั้งฝนมีทั้งแดดมีทั้งหนาวนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดหลายฤดูได้อย่างนี้นะครับ

0: ก็เตือนบอกว่าระวังรักษาสุขภาพคือเตือนคนภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะส่วนภาคกลางและก็อีสานตอนล่างตะวันออกกทมปริมณฑลและภาคใต้จะรับฝนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทางเหนือกับอีสานตอนบนนี่เริ่มรับลมหนาวนะครับสำหรับทางด้านอื่นนั้นนะครับก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันไปอาจตกซ้ำในบางพื้นที่ยังเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับที่อื่นนะไม่ใช่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนะครับ21ถึง24ระบบลมยังแปรปรวนมรสุมกลับมาพัดตามปกติและยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ตอนกลางดูดเอาความชื้นไปหล่อเลี้ยงจึงทำให้ประเทศไทยตอนบนฝนน้อยลงบ้างไม่ใช่หมดเลยนะเพียงบอกว่าน้อยลงบ้างแต่ยังไม่หมดยังมีฝนบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนน้อยยังพอมีความหวังแต่เป็นช่วงท้ายๆของฤดูฝนแล้วภาคเหนือและก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนเตรียมความพร้อมรับมือและบริหารจัดการน้ำให้รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งพื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการเก็บกักน้ำไว้ใช้อันนี้ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเตรียมน้ำไว้ใช้ในแล้งหน้าแต่พื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งระบายน้ำทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังเอาละครับปลายฤดูหรือน้ำรอการระบายโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันคลื่นลมแรงชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังคราวนี้จาก21มาถึง24ที่พูดนะครับคราวนี้จาก25ถึง30สิ้นเดือนล่ะมาฟังต่อครับยังไม่ได้ไปเรื่องอื่นเลยยังพูดถึงเรื่องฝนอยู่ฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งเอาละสิครับเอานึกว่ามันจะหนาวแล้วนี่สาเหตุจากยอมความกดอากาศต่ำที่มีการเคลื่อนที่เข้าปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานสำหรับสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนยังเกิดขึ้นได้ทางมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ยังไม่มีแนวโน้มเข้าสู่ประเทศไทยในขณะนี้มีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลสองฝั่งแต่ยังแรงไม่ถึงระดับพายุอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือพายุในขณะนี้ฝนที่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นยังมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมและยอมความกดอากาศต่ำเท่านั้นแหละอันนี้25ถึง30อาจมีฝนอีกอยู่หรอกสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับยังไงก็เริ่มเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วล่ะนะครับคราวนี้มาข่าวอื่นบ้างแม่ข่าวเรื่องฝนมาที่ข่าวอะไรเอาข่าวนี้มาฟังกันทำให้อึ้งเลยนะข่าวนี้นะเวลาฟังแล้วจะซื้อบ้านจากกองบังคับคดีกองบังคับคดีนี่เขาตัดสินคดีแล้วล่ะนะฮะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยที่เอาไปค้ำประกันเงินน่ะไม่มีเงินไปใช้หนี้นี่เพราะนั้นบ้านหลังนี้ก็ต้องมีการบังคับคดีขายแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้นั่นแหละแต่ว่าคนที่จะซื้อบ้านหลังนี้นะจากกองบังคับคดี พราะมันขายก็ไม่แพงอ่ะขายเท่ากับราคาที่เป็นหนี้นั่นแหละก็เลยคนที่ตกลงซื้อนี่นะฮะก็เลยเข้าไปดูบ้านสภาพบ้านว่าจะเป็นยังไงแต่ถึงกับช็อกเลยทำไมเหรอพบศพรายหนึ่งแห้งเหลือแต่โครงกระดูกอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวยิ่งเศร้าหลังชาวบ้านเล่าย้อนเมื่อ6ปีก่อนอ้าวสงสัยกระดูกนี้มาตั้ง6ปีแล้วบ้างเนี่ยเมื่อวานนี้ครับ16กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสนาอาสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเปิดเผยว่าเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่15กันยายน2569ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างเลขที่96ใกล้ตลาดชุมชนแห่งหนึ่งหมู่ที่6ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมผู้ใหญ่บ้านและแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไปถึงที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับสภาพถูกทิ้งร้างมานานหลายปีโดยก่อนหน้านี้เคยเปิดเป็นร้านขายของภายในบ้านยังพบข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านเดิมถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบบริเวณชั้นล่างพบเก้าอี้ไม้และเตียงนอนซึ่งยังมีมุ้งครอบอยู่บนที่นอนน่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปเปิดมุ้งออกอุ้ยตายพบศพนอนอยู่บนเตียงสภาพแห้งจนเหลือเพียงโครงกระดูกแต่ยังห่มผ้าห่มนะจึงได้เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนนำโครงกระดูกส่งตรวจชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและหาสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงติดตามญาติมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนางศรีวรรณขอสงวนนามสกุลซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อเล่นของลูกชายว่าตีโดยชาวบ้านพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วหลังจากนั้นมีข้อมูลว่าบ้านถูกธนาคารยึดและมีผู้บอกกับชาวบ้านว่าจะพานางศรีวรรณไปพักอาศัยอยู่กับลูกและญาติในตัวเมืองเชียงใหม่ทำให้ไม่มีใครติดใจสงสัยเนื่องจากเข้าใจว่านางศรีวรรณย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับลูกกับครอบครัวแล้วอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าลูกชายของนางศรีวรรณซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ด้วยกันนั้นเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมาปัจจุบันลูกชายนางศรีวรรณถูกจำคุกอยู่ในพื้นที่จังหวัดตากนู่นไม่รู้ข้อหาอะไรอ่ะในขณะที่ข้อมูลในช่วงที่หายออกจากบ้านระบุว่านางศรีวรรณอายุตั้ง93ปีแล้วเนี่ยเกือบร้อยแล้วเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่พบอาจเป็นของนางศรีวรรณแต่ยังรอผลการชันสูตรและการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการหากผลตรวจยืนยันว่าเป็นนางศรีวรรณจริงจะหมายความว่าตลอดช่วงเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาลูกชายไปติดคุกนางศรีวรรณอยู่ที่เดิมไม่มีใครดูแลเพราะอายุ93เสียชีวิตเพียงลำพังภายในบ้านโดยไม่มีผู้ใดทราบเรื่องโอ้โครงกระดูกนี่คงผูก่อน5ปี6ปีแล้วครับนะ ไม่เคยและก็ไม่เคยสงสัยว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านและไม่เคยได้กลิ่นผิดปกติที่บ่งบอกว่ามีศพอยู่ภายในกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาจึงเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโดยโชยออกมาจากบ้านแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากจุดใดต่อมามีชาวบ้านสนใจเข้ามาดูบ้านเพื่อเตรียมซื้อจึงพบร่างดังกล่าวอยู่ภายในบ้านก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสร้างความตกใจและประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลการชันสูตรและตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นใครรวมถึงตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตต่อไปอยู่กับแม่แต่ว่าลูกชายไปทำความผิดอะไรไม่ทราบครับดันไปติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทิ้งแม่ไว้อยู่ในบ้านเพียงคนเดียวน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแม่อายุ90กว่าแล้วนี่นะครับพึ่งตัวเองก็ไม่ค่อยจะได้สุดท้ายมาก็เสียชีวิตนะครับน่าสงสารน่าเห็นใจทุกอย่างแหละครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งครับข่าวนี้นี่สะเดาะกุญแจหนีเดี๋ยวเช็คดูข่าวโอ้โหเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วครับเปิดจำนวนผู้บาดเจ็บเหตุชนสนั่นทางด่วน5คันรวดนักท่องเที่ยวไม่ทันได้ถึงสนามบินเลยรายงานอุบัติเหตุรถชนต่อเนื่อง5คันบนทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าพระราม2บางนาช่วงกิโลเมตรที่8บวก950ตำบลบางเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3รายซึ่งกำลังเดินทางไปสนามบินเพื่อบินกลับประเทศแต่มาเกิดอุบัติเหตุบนถนนเสียก่อน 9:15 น.ที่เกิดเหตุพบรถตู้3คันรถเก๋ง1คันและรถกระบะ1คันชนต่อเนื่องกันโดยนักท่องเที่ยวชายชาวอังกฤษทั้ง3รายเพิ่งเดินทางกลับจากการตีกอล์ฟและอยู่ระหว่างมุ่งหน้าไปสนามบินแต่ประสบอุบัติเหตุก่อนถึงจุดหมายปลายทางจากการตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวอังกฤษ2รายมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะส่วนอีกรายมีบาดแผลฉีกขาดใต้คางขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก5รายไม่มากนักส่วนใหญ่มีอาการจุกแน่นหน้าอกเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเบื้องต้นคนขับรถตู้ให้ข้อมูลว่ารถด้านหน้าชะลอตัวอย่างกระทันหันทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเพราะไม่ทราบว่าเขาจะหยุดรถเพราะไม่ได้มีสัญญาณอะไรก่อนจะเกิดการชนต่อเนื่องหลายคันขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทันระวังอะไรครับรถคันหน้าจอดกระทันหันปุ๊บปั๊บนะครับส่วนข่าวนี้คงเป็นข่าวสุดท้ายแล้วล่ะนะผู้ต้องขังสะเดาะกุญแจหนีลอยนวลตำรวจต้องเร่งปิดล้อมล่าอย่างระอุเลยครับเหตุเกิดนู่นครับเหตุเกิดในขณะที่กำลังคุมตัวผู้ ต้องหาส่งสารที่เกาะสมุยตำรวจเร่งเปิดล้อมปิดล้อมล่าใครพบเบาะแสแจ้งด้วย16กันยายนเมื่อวานนี้รายงานว่าสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดนะครับผู้ต้องขังสะเดาะกุญแจหลบหนีระวังนำส่งสารเกาะสมุยคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นชายไทยลักษณะรูปร่างผอมผิวดำแดงผมยาวนุ่งกางเกงยีนขายาวอายุประมาณ26ปีหลบหนีบริเวณพื้นที่หลังศาลเกาะสมุยพบบุคคลต้องสงสัยแจ้งเบอร์โทรศัพท์0774145 67นะอย่างไรก็ตามครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างปิดล้อมและเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอย่างกระชั้นชิดโอ้ถูกหนีหายหนีไปในขณะที่เจ้าหน้าที่เผลอนะเนี่ยกำลังควบคุมตัวนะครับโอ้สะดอกกุญแจหนีได้ขณะที่เจ้าหน้าที่เผลอนะสกลนครไม่แผ่วจับไม่รอดสายตรวจท่าแร่โอ้อันนี้ขโมยรถจักรยานยนต์แต่ไม่มีรายละเอียดนะครับมาฟังอีกข่าวหนึ่งเวลายังไม่หมดยังฟังต่อได้ยายวัย66เกิดมีหนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าเป็นนักบินนะครับในสนามบินยายก็แชททางไอ้โซเชียลนะยายวัย66นี่ก็เลยภาพหน้าตาหนุ่มก็หล่อแล้วก็ยายก็คุยกับหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้ก็อ้างว่ารักนู่นนี่แหละครับกับยายวัย66ครับทำให้ยายวัย66นะครับหลงรักออกเดินทางจากจังหวัดลำปางไปจังหวัดเชียงใหม่รออยู่ที่สนามบินรอเจอหนุ่มที่อ้างว่าเป็นนักบินนั่นแหละนะครับในสนามบินสุดท้ายไม่ใช่เรื่องจริงครับเป็น AI เป็นตัวละครจากAI ครับโอ้ยาย66 16กันยายนเมื่อวานนี้ครับประมาณ20นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าช่วยเหลือหญิงสูงวัย66ปีชาวจังหวัดลำปางบริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินว่าพบผู้สูงอายุเดินทางมาเพียงลำพังคนเดียวเพื่อรอพบชายที่ใช้ชื่อว่าชัยซึ่งอ้างว่าเป็นนักบินโอ้ยรักนักบินหล่อครับยายจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าหญิงสูงวัยรายนี้ได้ติดตามสื่อผ่านทางเฟซบุ๊กจนเกิดความหลงรักตัวละครที่สร้างขึ้นจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเข้าใจผิดคิดว่ามีตัวมีตนอยู่จริงจึงเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดลำปางมายังจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเรียกรถต่อมายังสนามบินเพื่อหวังจะได้เจอกับนักบินที่น่ารักทั้งนี้การสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากผู้สูงวัยรายนี้ใช้ภาษาชนเผ่าเป็นหลักและพูดจาสับสนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและทีมกู้ภัยจึงร่วมกันประสานงานไปยังบุตรชายของผู้สูงวัยเพื่อแจ้งสถานการณ์ซึ่งทางครอบครัวไม่ทราบมาก่อนว่าผู้สูงอายุเดินทางออกนอกพื้นที่มาที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจาก หลงรักนักบินรูปหล่อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดหาอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มให้พร้อมประสานฝ่ายรักษาความปลอดภัยสนามบินจัดพื้นที่พักผ่อนชั่วคราวภายในอาคารให้อย่างปลอดภัยก่อนอำนวยความสะดวกประสานส่งตัวยายหลงรักนักบิน AI กลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในวันรุ่งขึ้นคือไม่มีตัวจริงครับมันเป็นปัญญาประดิษฐ์เป็น AI เท่านั้นแหละคุณยายเอ๋ยวัย66แล้วแม่ยายไม่รู้จัก AI คืออะไรเห็นแต่ว่านักบินคนนี้หล่อแล้วก็จีบยายอ่ะโอ้โหยายครับเอ้ามาฟังอีกข่าวหนึ่งลงโรงงานเซรามิกปลดฟ้าผ่าพนักงาน200ชีวิตเคว้งอ้างว่ายอดสั่งซื้อลดตายแล้วสิครับปลดคนงานทิ้งแล้วโรงงานเซรามิก16กันยายนครับที่ห้องประชุมอำเภอนาธมจังหวัดนครพนมไม่ได้ไกลเลยนางนัทกฤตยาดาหารแรงงานจังหวัดนครพนมพร้อมนางสิริวีราศิรสิทธิ์กุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนครพนมนายกิตติเมธมีนำพันธนานักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักประกันสังคมจังหวัดนครพนมนางสาวณัฐพัฒน์อ่อนทานักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดหางานนครพนมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41ลงพื้นที่พบกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างภายหลังบริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงาน200ชีวิตโดยให้เหตุผลว่ายอดสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกการปรับขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่องและไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยคำสั่งเลิกจ้างมีผลกับพนักงานรายวันตั้งแต่วันที่7กันยายนส่วนพนักงานรายเดือนจะมีผลในวันที่30กันยายนคือสิ้นเดือนโดยบริษัทจะยังจ่ายค่าจ้างตามรอบปกติแต่ยังไม่สามารถระบุวันจ่ายเงินค่าชดเชยได้ทำให้ลูกจ้างจำนวนมากเกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับนายกระแสอายุ45ปีตัวแทนอดีตพนักงานแห่งนี้นะครับบอกว่าตนและภรรยาทำงานอยู่ในโรงงานนี้มากว่า1ปี4เดือนมีรายได้รวมกันเดือนละประมาณ 18,900 แต่หลังบริษัทหยุดจ่ายค่าจ้างตั้งแต่เดือนสิงหาคมทำให้ครอบครัวขาดรายได้ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ายาค่าอาหารค่างวดรถยนต์ยังเดินต่อทุกเดือนนะครับตอนนี้ยังเก็บเงินไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับโรงงานเซรามิกบ้านนาธมจังหวัดนครพนมครับเลิกจ้างลูกจ้าง200รายครับวันนี้หมดเวลาครับพื้นไผ่จุดทุบจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะกลับบ้านในไหนเมื่อไหร่
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230089863349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเพลงเพื่อคุณแนะนำเพลงเข้ามาครับผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของอามนครับเบอร์นี้086 864 8932 086 864 8932นะครับสำหรับเพลงแรกที่ฟังกันอยู่เมื่อสักครู่นะครับเป็นเสียงร้องของแอดคาราบาวเท่าแก่ CJ Mall ล่ะนี่ห้าง CJ Mall ทั่วประเทศไทยนี่นะครับเป็นของเท่าแก่แอดคาราบาวนี่แหละนะฮะถ้าแรกก็มีห้าง CJ Mallเพิ่งมาเปิดได้ประมาณสักเดือนหนึ่งมั้งนะครับสินค้าวางขายเป็นถือว่าเป็นห้างใหญ่อีกห้างหนึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะห้างเขาบอกเป็นเสมือนตลาดนัดด้วยสำหรับเพลงนี้นี่ชื่อว่าเพลงลูกแก้วเพลงเพื่อชีวิตเพลงนี้มนเอามาฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าตามข่าวคราวต่างๆเรื่องของยาเสพติดนะครับทำให้เยาวชนในประเทศไทยเรานะครับติดยาเพราะว่ามันก็ว่ากำกับควบคุมดูแลทางกฎหมายไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นแต่ก็ยังเยอะมากครับในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีท่านออกกฎหมายพิเศษเลยนะใครเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับถูกตามเชือดตายกันเยอะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันโหดเกินไปนะครับเอาเข้าคุกเข้าตารางก็ได้นี่ทำไมต้องตามฆ่ากันมายุคนี้นะครับคลั่งยานี่ทำร้ายคนในครอบครัวฆ่าพ่อแม่ฆ่าตายายฆ่าญาติพี่น้องเยอะนะครับแล้วก็ยังทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยนะครับโปรดติดตามดูลูกนะเพราะว่าเมื่อมันเกิดติดยาแล้วนี่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะและมันแก้ยากนะครับฝากชื่อเพลงว่าลูกแก้วแต่นี่ลูกแก้วรายนี้บอกว่าสมควรตายศาลตัดสินประหารชีวิตนะเขาบอกว่าเขาน่ะเลวสมควรตายขอลาพ่อลาแม่นะฮะแล้วก็มาฟังอีกเพลงนี้ขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่ได้เปิดนี่แหละนะครับมนต์สกลทวาปีไม่ได้เข้าไปจัดรายการภารกิจแต่ละคนนะครับบางครั้งบางเวลามันเกิดขึ้นกระทันหันก็ไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้นะครับมันก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการสำหรับสาวสวยสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับทางบ้านสวนแนะนำเพลงวอนหลวงพ่อรวยเป็นไงเมื่อวานนี้รวยหรือยังสำหรับสาวสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับฝากเพลงนี้ให้กับคนที่อยากสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับซื้อลอตเตอรี่หลายคนเมื่อวานนี้นะครับรวยกันได้6ล้านก็มีได้12ล้านก็มีบางคนได้18ล้านบางคนได้เท่าไหร่10ล้านก็มีสุนารีราชสีมานักร้องนะครับอันนี้ไม่ได้ถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลเลขท้ายนั่นแหละแต่เขาซื้อเยอะครับซื้อเยอะรู้สึกจะซื้อสักตั้ง30ใบหรืออย่างไรนี่แหละก็ได้เงินเกือบแสนนี่แหละ 6-7 หมื่นแต่ว่ามันก็คุ้ม
นะครับก็คงจ่ายไปไม่ถึงหมื่นหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะหลายคนก็อยากจะรวยนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็พร้อมๆไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับพร้อมๆไว้หน่อยเรื่องซื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราหมดเงินไปสิ้นเนื้อประดาตัวได้นะครับซื้อได้แต่ว่าซื้อน้อยหน่อยซื้อลอตเตอรี่นะไม่ได้แนะนำให้ท่านไปซื้อหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายหลวงวอนหลวงพ่อรวยนะครับจากสาวสวยสวนมะพร้าวแล้วก็จากตุเสรีพัฒน์ครับน้องสาวคนนี้ก็แนะนำเพลงขอให้รวยของพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ทันงวดนี้ก็นู่นแหละวันที่1ตุลานู่นแหละนะครับแล้วก็ฝากให้กับบรรดาสวทั้งหลายที่รอความร่ำรวยอยู่นี่แหละเนาะตุเสรีพัฒน์นะครับติดตามรับฟังวอนหลวงพ่อรวยจากสาวสวยสวนมะพร้าวและก็ขอให้รวยพุ่มพวงดวงจันทร์จากตุเสรีพัฒน์เชิญครับ

อ่ะขอให้รวยขอให้รวยตุเสรีพัฒน์ครับแล้วก็สาวสวนมะพร้าววอนหลวงพ่อรวยเข้าใจว่าคงรวยกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับขอพูดถึงผู้ประถมรายการครับสำหรับวิบูลชัยคอนกรีตนะครับเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งมีมาตรฐานของมอก.เพราะฉะนั้นสำหรับที่ท่าแรกเป็นที่รู้จักกันดีนะครับกับวิบูลชัยคอนกรีตที่วัดท่าแร่วัดคาทอลิกเนี่ยนะอาสนะวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่เนี่ยก็เทปูนเทพื้นนะครับก็จ้างแล้วก็สั่งปูนจากวิบูลปูนผสมเสร็จจากวิบูลชัยคอนกรีตนั่นแหละมาทำจนรอบตัวอัศนวิหารเดี๋ยวนี้นะครับโล่งที่จอดรถก็สบายคนเดินไปมาก็ไม่มีหญ้าไม่มีอะไรที่มันสกปรกรกรุงรังนะครับก็วิบูลชัยคอนกรีตมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พี่น้องชาวท่าแร่พากันออกเงินนะเรียกว่าสนับสนุนนะครับกับทางวัดวาอารามก็เลยทำให้งานมันดำเนินไปอย่างดีเรียบร้อยนะครับอันนี้แหละเพราะนั้นก็วิบูลชัยคอนกรีตจึงเป็นที่รู้จักของใครต่อใครเพราะนั้นจะเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับอย่าลืมเรียกใช้วิบูลชัยคอนกรีตแล้วก็ท่านใดที่อยากจะได้วัสดุที่วิบูลชัยคอนกรีตนะครับทำเสร็จเรียบร้อยทำสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนี่เช่นว่าเสารั้วอัดแรงเสารั้วนะครับรั้วลวดหนามน่ะนะครับแผ่นปูนอัดแรงนะครับเสาไฟฟ้าอัดแรงแล้วก็ยังมีท่านใดที่อยากได้รั้วแบบเขาเรียกกันว่ารั้วคาวบอยรั้วคาวบอยนี่ถ้าท่านเห็นแล้วนะครับมันสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะฮะเพราะนั้นก็สั่งได้ที่วิบูลชัยคอนกรีตแล้ววิบูลชัยคอนกรีตยังฝากบอกถึงร้านค้าทั้งหลายในพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมบึงกาฬอีสานตอนบนนี่แหละนะครับอีสานตอนบนทั้งหมดนี่แหละสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็บึงกาฬเนี่ยถ้าร้านค้าใดนะฮะในจำนวนจังหวัดเหล่านี้ต้องการวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จจากวิบูลชัยคอนกรีตนะครับเราให้ติดต่อมาได้แล้วก็อยากได้วัสดุก่อสร้างไปขายต่อที่ร้านของท่านนั่นนะครับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างก็เจ้าของเดียวกันกับวิบูลชัยคอนกรีตเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างประกาศติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับ081 954 7173 081 954 7173นะครับส่งได้ส่งไว้มั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกครับคราวนี้สำหรับอีกสถานที่หนึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดเช่นเดียวกันก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กรู้สึกว่าเวลานี้นะครับการพัฒนาธุรกิจค่อนข้างจะเดินไปได้ไกลพอสมควรเลยนะเพราะนั้นสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่ผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรีดให้ท่านทั้งลอนตรงลอนสเปนเขาไปเดรีดที่อื่นหรอกเขารีดอยู่ที่นี่แหละห้างหุ้นส่วนจำกัด
สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่นะครับเพราะนั้นอยากได้หลังคาเหล็กเมทัลชีทอย่าลืมครับไปที่ท่าแร่สั่งที่ท่าแร่นะครับลอนตรงลอนสเปนแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับลอนฝ้า5ร่องแล้วก็ยังมีหลังคาเมทัลชีทแบบฉีด PU โฟมนะครับแล้วก็ยังมีระแนงรั้วเมทัลชีทแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับถ้าหากว่าพูดถึง PU โฟมแล้วนะครับทุกคนที่ยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจนะครับก็จะไม่ทราบว่าแบบอะไรกันPU โฟมนี่ก็คือแผ่นเมทัลชีทที่เขารีดแผ่นโฟมนะครับรีดแผ่นโฟมติดกับทางแผ่นเมทัลชีทเปรียบเสมือนว่าด้านบนนั้นเป็นหลังคาสังกะสีเมทัลชีทส่วนด้านล่างนะครับเป็นแผ่นโฟมเพราะฉะนั้นการนี้ป้องกันเสียงดังจากฝนฟ้าแล้วก็ป้องกันความร้อนจากแสงแดดนะครับอันนี้ก็มีเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับสั่งได้แจ้งได้ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กครับนอกจากนั้นสายรุ้งหลังคาเหล็กยังมีวัสดุก่อสร้างอื่นๆเครื่องมือช่างก็มีนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกก็เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับสายไฟหลอดไฟครบนะครับไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟฟ้าหลอดไฟ LED หลอดโคมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการนะครับไปได้เลยครับที่สายรุ้งหลังคาเหล็กตั้งอยู่ติดกับถนนสายท่าแร่นครพนมนะครับแล้วก็ออกจากท่าแร่ไปอยู่ท้ายๆชุมชนจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถ้ามาจากทางอำเภอกุสุมารมาจากทางนครพนมก็จะก่อนที่จะเข้าสู่ชุมชนท่าแร่ก็จะเห็นนะครับป้ายใหญ่สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับสายรุ้งเรือนงามคาไม้ท่าแร่นะฮะคราวนี้ก็ท่านผู้ฟังมาฟังเพลงกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปนะฝากท่านผู้ฟังไว้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับแม่ลืมเบอร์โทรศัพท์ของสายลุงหลังคาเหล็กนะครับ2เบอร์แรกนี่093 479 4801 093 479 4801ส่วนอีกเบอร์1ครับ092 270 2842 092 270 2842ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับของช่างอาร์ตเจส้มโอนะฮะพร้อมให้บริการคราวนี้ฟังเพลงต่อครับสำหรับเพลงต่อไปได้รับการแนะนำมาจากน้องปิ๊กครับวันนี้ฝนตกก็เลยไปหาปูหาปลาเห็นคนอื่นเขาได้ตัวเองก็อยากได้ก็เลยบอกว่าไปยกยอวันนี้นะครับไม่ทราบว่าได้หรือเปล่าถ้าหากว่าเอาวิทยุไปด้วยคงจะได้ฟังไม่ได้เอาวิทยุไปก็ไม่ได้ฟังน้องปิ๊กแนะนำเพลงนี้เขียนถึงคนบนฟ้านะครับเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังเดิมหลังเก่านะฮะที่อยู่กับแม่กับน้องสาวอันนี้ก็น้องสาวจากไปก่อนแล้วต่อมาก็แม่จากไปก็เหลือน้องปิ๊กอยู่คนเดียว

ถึงคนบนฟ้าส่วนอีกเพลงหนึ่งครับจากทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนอำเภอกุสุมาลอบต.วาดนะครับขอเพลงนี้ผ่านทางคนข้างศอกเป็นคนขอให้บอกว่าแล้วแต่วาสนา อันนี้ก็ฝากให้กับทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนฟังด้วยกันทุกคนนะครับติดตามรับฟังกัน2เพลงครับจากน้องปิ๊กเขียนถึงคนบนฟ้าแล้วก็อบต.วาดบ้านบอนแล้วแต่วาสนาเชิญครับ

ผ่านไปครับคราวนี้ก็มาพูดถึงผู้ทำรายการอีก2รายครับสำหรับท่านใดที่อยากได้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับถนนสายท่าแร่ศรีสงครามอยู่ที่ท่าแร่หมู่ที่8หลังตลาดสดท่าแร่นะฮะห้องจดจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์กับเจวันครับข้าวสารนะครับข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวข้าวสารก็มีข้าวเจ้ามะลิข้าวเหนียวกอขอแล้วก็ยังมีอีกหลายประเภทหลายชนิดมีทั้งแบบเป็นถุงแพ็คมาจากบริษัทนะครับแล้วก็มีทั้งแบบเป็นกระสอบมาจากทางโรงสีแล้วก็มาบรรจุเป็นกิโลเป็น6กิโลนะมีพร้อมเสมอนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ใดต้องการข้าวเหนียวก็ได้นะครับอยากได้ข้าวเจ้าก็ได้แล้วมีทั้งข้าวใหม่ข้าวเก่านะครับอันนี้ก็ต้องห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็นอกจากข้าวแล้วนะครับก็มีเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่เป็นพืชปลูกของพี่น้องชาวเกษตรกรนะมีครบหมดแหละครับมาถามได้เลยนะฮะมีจริงๆเป็นซองบรรจุซองอยู่นะฮะแล้วก็เชื้อเห็ดท่านที่ต้องการเพาะเห็ดนะครับอันนี้ก็มีคราวนี้ก็มาที่เครื่องปรุงไม่ใช่เครื่องปรุงเครื่องบำรุงสินค้าเกษตรที่ท่านเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกหรือว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาปลูกข้าวข้าวโพดเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันสำปะหลังปลูกอ้อยอันนี้ก็อยากได้ปุ๋ยสูตรต่างๆมีทั้งแบบปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกก็ยังมียาปรับศัตรูพืชนะยาฆ่าแมลงนะครับอันนี้ก็มีทั้งแบบฉีดพ่นนะครับปุ๋ยก็ยังมีหลายชนิดบำรุงรากบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงผลบำรุงดอกอะไรต่างๆนี่นะครับที่ข้างหุ่นจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์หลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็ยังมียาปราบศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกข้าวยาข้าวแมลงแล้วก็มียาที่เป็นสเปรย์เป็นกระป๋องฉีดข้าวปลวกข้าวมดข้าวยุงนะครับสเปรย์เชนไรฟ์นะครับแล้วอุปกรณ์เครื่องมือเกษตรนะครับมีดพระจอบเสียมพวกเครื่องไนลงไนล่อนดินปลูกพืชดินปลูกพืชนี่ก็เป็นดินที่เป็นถุงนะครับเขาขายถุงละ10บาทหรืออะไรอ่ะนะครับมีไอใบเลื่อยใบมีดนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แล้วก็มีแม้กระทั่งหลอดไฟฟ้านะครับหลอดไฟอ่ะนะฮะและก็อุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆอีกครบครันติดต่อได้สอบถามได้ร้านค้าใดอยากได้สินค้าเกษตรเอาไปขายก็บอกได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟฟ้าหลอดนีองนีออนอะไรนี่นะหลอด LED มีนะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีนะครับพวกเครื่องไนลอนด้วยตาข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดเครื่องดักปูดักปลาดักกบมีครบนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ครับส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ถ้าหากว่าท่านต้องการเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ต้องไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชะโนดตำบลหางหงเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่าหรือว่าไม้ยางไม้เนื้ออ่อน
นะครับหรือว่าไม้ราคาแพงอีกอันหนึ่งก็คือไม้สักแล้วก็คือโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งนะครับหรือว่าม้ายาวแล้วก็เตียงนอนตู้เสื้อผ้าชั้นวางของวางตะกร้าวางจานเครื่องครัวนะครับมีทั้งแบบเป็นไม้มีแบบเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็พวกเก้าอี้นวมเก้าอี้เหล็กนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าพูดถึงนึกถึงว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับท่านที่ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าท่านมีครอบครัวมีแต่งงานนะครับอยากได้เฟอร์นิเจอร์ไปใช้นะครับก็ต้องสอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางหงนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาส่งท้ายการด้วยเพลงส่งท้ายนะฮะสำหรับวันนี้จากหนุ่มแจกรักครับแนะนำเพลงนี้ไว้นะหนุ่มแจกรักจากบ้านดงยอฮักสาวเมืองเลยนะเพลงนี้ไอดิษอภินันท์นะครับฝากให้กับทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็จากน้องสาวตุเสรีพัฒนะครับบอกว่าสาววังสะพุงคือเขาขอเองมาจริงๆเขาบอกว่าสาววังสาวอะไรสาวเมืองเลยขายลอตเตอรี่สาววังสะพุงครับชื่อเพลงนะฮะน้องสาวนะครับตุเสรีพัฒชื่อเพลงว่าสาววังสะพุงสิริพรอัมไพพงศ์นะครับก็ติดตามรับฟังกัน2เพลงนะครับแล้วหลังจากนี้ก็บนสกลทวาปีก็ขอขอบคุณท่านผู้ประถมรายการขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอล่ำลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการขับเคลื่อนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องพระพรอันหนึ่งที่พวกเรามีและเราก็ต้องใช้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่วิญญาณของเราก็คือศีลอภัยบาปในช่วงที่มีโควิดนั้นหลายคนก็ไม่ได้แก้บาปแล้วก็บอกว่าก็ขอพระเจ้าเมตตาแล้วกันไม่ได้ไปวัดด้วยแต่เมื่อหลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปแล้วรู้สึกว่าจำนวนคนที่เคยแก้บาปนั้นก็ลดน้อยถอยลงอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจว่าแก้บาปก็ไม่ได้หมายความว่าบาปมันหมดไปหรือพระผู้เป็นเจ้าเมตตาก็เลยคิดว่าคิดเสียใจว่าไม่แก้บาปมันก็เท่ากันในความเป็นจริงแล้วศีลข้อหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคริสตชนคือศีลอภัยบาปการที่พระเยซูเจ้าได้มาเล่านิทานเปรียบเทียบอะไรให้พวกเราฟังเช่นแกะตัวหนึ่งที่หายไปพระองค์ก็พร้อมที่จะทิ้ง99ตัวไปหานี่ก็แสดงว่าเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งได้ทำบาปไปแล้วพระองค์ก็ติดตามเขาตรงนั้นก็ยังพูดถึงเรื่องของเจ้าหนี้ที่คนหนึ่งก็เป็นหนี้มากคนหนึ่งเป็นหนี้น้อยเวลาที่เจ้าหนี้เขายกให้เนี่ยคนที่เป็นหนี้มากนั้นน่ะคือคนที่ได้รับพระพรมากจากเจ้าของแล้วก็คนที่เป็นหนี้น้อยก็ได้รับการให้อภัยนั่นน่ะก็เป็นพระพรของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันตรงนั้นเราก็เห็นนางคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้เทน้ำมันหอมใส่เท้าของพระเยซูเจ้าพระองค์ก็บอกว่าบาปของนางได้รับการอภัยแล้วพี่น้องครับศีลอภัยบาปเป็นพระพรที่มีคุณค่ามากที่สุดของคริสตชนของเราคาทอลิกเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเนี่ยบาปก็อยู่ในใจของเราและเราจะทำให้หมดไปก็ต่อเมื่อเราเป็นทุกข์เสียใจแล้วก็มารับศีลอภัยบาปการรับศีลอภัยบาปนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นได้หลุดพ้นจากความหนักใจหนักกายดังนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะถือโอกาสที่จะแก้บาปอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้วิญญาณของเราเป็นคนงามพ่อเคยเปรียบเทียบให้คริสตชนบางกลุ่มฟังว่าในวันต่างๆแต่ละวันนั้นเราก็พยายามที่จะเสริมสวยพยายามแต่งหน้าแต่งตาแต้มโน่นใส่นี่แล้วก็เราก็คิดว่าหน้าตาของเราดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมก็คือว่าเราต้องเสริมสวยวิญญาณของเราเหมือนกันถ้าเสริมสวยวิญญาณได้ทุกวันก็คือรู้จักพิจารณาบาปแล้วก็ขอโทษต่อพระองค์และในวันอาทิตย์ถ้ามีเวลาก็เราก็ไปวัดไปมิสซาก่อนมิสซาระยะหนึ่งแล้วก็ไปแก้บาปนี่ก็คือการให้รางวัลแก่ตนเองชีวิตของเราจะดีขึ้นแน่นอนถ้าหากว่าเราชำระบาปของเราสม่ำเสมอก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

กำลังติดตามรับฟังวิทยุนิสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985 3115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์

0: เมื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้

0: มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเน
1: า
0: ะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความเลยย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ
1: ่ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ดเพ่น
1: โอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับ
2: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระสบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินป่าเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทธไทยอายุพอใหญ่ไม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวไม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบที่บ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสามื้อนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายก็มาหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพยามมื้อแลงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบ่เด้อเบิ่งทรงแล้วขึ้นเลยจบอยู่ตรงเนาะอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โอ้ยเกือบไปจบได้ฟ้าเพิ่นหายมันหยาบมันหยาบห้องอึมบำอึมบำอยู่อะนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าใดมื้อเสาร์นี่ผมรายงานข่าวอยู่เด้อีเมเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ17-18กันยายนหลังจากมื้ออื่นเป็นต้นไป19ถึง20ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง21ถึง22กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งว่าจะเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอแน่คือเดียวได้เนาะอีเมเนาะบัดเล่าแล้วมา300ละ40 100ละ60นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่แล้วเลือกยาถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคานเข้ามาบ้านเฮาหองปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาส่งความสุขความมนซื้นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อตวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและนุ่มน้อยคนพุทธไทยรับหน้าที่ทรงแรงๆแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาทรงหนึ่งอีกทรงหนึ่งก็มิตรกีดีเนาะ กลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดผู้รับปิดสถานีถ้าฟ้าไม่พิโรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพิโรดได้มีเสียงของบึมบับมาเลยล่าลดได้อีเม่เอ้ยเองก็ย่านคือกันได้อีแม่เด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีแม่ตั้งแต่แฮ่เด้อ
อาจจะครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนต์ซื้นในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนต์ซื้นหาอีเมอีโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเอง ปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวชีฝากสีถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีพออีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดบ่อยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทาลดอีเมเอ้ยแตนตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุยขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระปลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางไทยแห่วันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมมันลืมนะลืม เวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางนาโพน้อยมาซื้อพี่น้องมานาโพน้อยมาผมถามว่าอันไซไปแนวใดคือเมิดไหวแท้โอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซธรรมดา เมื่อไปผมเมิดไป6ขวดแล้วบ่3เทื่อซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทางนาโพน้อยแฟนรายการของเฮาประจำ FC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจำหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจำหน่ายทาง LINE ด้วยนะครับพี่น้องทางไทยแฮกะซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกำลังใจในการผลิตและจำหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่แหละซอยกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระปรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน08986333490898633349ฝากไว้ในอีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีก็รบนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนเด้เงินหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนำเพลงไม่มาฝากอีผู้อีเมลได้โอ้บ่แม่นมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีผู้อีเมลเสว่าฟังแล้วล่ะฮู้จักแล้วล่ะเอาซะเนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

พลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพื่อนเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงพบเพราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วเด้อืมเดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮ้ผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วเด้คู่มือนี้ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วเด้อืมตั้งแต่ผมยังเบาสำนวยพุ่นละว่าเนาะอีเมก็สิเป็นตอนนั้นแล้ววะเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พิสังดิกระดักกระโดแท้ว่าสันจดจำบ่ได้ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเนี่ยแต่ว่ายุคก่อนๆ นะครับ80 90นี่โอ้ยฟังดีแต่แท้ได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนหำมาลมเย็นๆของชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งขอให้น้ำเพียงได้คนที่มีความรักกันธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิดดีไปเบิดคือไปดีมาทุกอย่างเลยเพิ่นยังบ่อกหักความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานเอ็ดเวียกเอ็ดแต่งานลืมเฮากินข้าวกินป่าอันนั้นก็ยักเอ็ดอันนี้ก็ยักเอ็ดเด้อันนั้นก็ยักสร้างอันนั้นก็ยักแปลง ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเซซ้ายเซขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันนีเดอร์ตาหันบอดี้แมนขี้ๆเด้อสันขออภัยว่าพื้นขี้เนาะบอดายได้เนาะบอดายได้มันเบาบ่มวนเนาะบ่แม่นธรรมดาได้เพิ่นว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเขาก็เลี้ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยฮะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นเป็นเบ้าแท้เพิ่นว่านี่ทรงเป็นเบ้าเนี่ยโอ้ยลืมเลยว่ายักใหญ่เป็นเบ้าพอใหญ่เป็นเบ้าเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกเริ่มไปหมดทุกอย่างในบัดนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้เริ่มไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแต่มันเป็นนั้นในชีวิตเฮาเนาะอีเมเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นได้อีพ่อเหลียวทางปุ่นเป็นได้หมดแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นคันหมดแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่เนี่ยผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานสวนเนาะหลายมงหลายบ่อนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปขอเด้ออีพวกอีเมลเอ้ยสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกหนึ่งโหลครั้งที่สองสามโหลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้เอาไปขายได้เอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนเมืองไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเราต้องใช้ทุนหมุนเวียนได้มีแต่กระโตอีแม่เอ้ยก็มีแต่โหเจอมันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่ากูมือนี่ลดคืดหลายเอ็ดได้ประการที่สองได้อันนี้ประการที่สองได้เอ็ดได้จากซีมีอาชีพมีเงินมีใสมีเงินมีคำใสพอได้ซื้อเขาซื้อน้ำกินตอนอายุหลายตอนเท่านี่นะพระสันเดชขอพระแล้วเนาะ
ประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายนี่แล้วหนังเหิงมือเราเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับในที่สุดเป็นกระเมตตาได้พ่อใหญ่พี่บุญก็มาถามผมเฮ็ดอันใดคือเอาคือใดสูตรนี่มาเขาแสดงเอ็ดจากอันใบพระพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพระพึ่งหรือว่านสวนเนาะเฮ็ดอันใดคือใดมาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลว่าธรรมดาได้แล้วอยู่ๆมันก็คึดได้ในบัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นแต่ก่อนเพชรนั้นนี้ตามที่ผมนำเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกเริ่มตอนนั้นยังไม่ได้

เท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่หู้จักแล้วบาดนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเร็วนี่ลุยเร็วนี่มันเมิดไว้เอาแบบอยากกระพะมันก็แข็งๆจักหน่อยได้เนาะอีเบนเนาะมันนั่นเมิดไว้เพราะฉะนั้นเป็นแบบอยากกระพะบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆเด้อเพราะฉะนั้นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรหนึ่งได้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อที่สีเป็นน้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เฮาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดอะอีเมเดอร์คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งแต่แหกะไปร้ายระหว่างเมื่อคืนนี้เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19:00 นส่วนมื้ออื่น19:00 นนี่ก็จะมีแห่พระรูปกังเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสซาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วยคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่10วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุฎจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นวันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 เสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยซิสเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอไปกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสซาที่อารามกาบูชินและก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกันวันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บันเนนฟาติมาและก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเขาก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮีย เอาตัวบักไงโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองครและกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3อันนี้มาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนั่นได้ที่สองคอนนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นนะครับ 11:00 นเด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะไกลๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาห์
ที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชา

ขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา10 นาฬิกาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันทำการวันทำการจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา8:30 น.ถึง15:30 น.และก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21 กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกรมวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ัดขานนะครับงานเพลงถือว่าเก่าได้เนาะอีเมเนาะนะครับคุณหยังเกาะนะครับคุณเท่อุเทนพรหมมินขับร้องอัลบั้มชุดพิเศษชุดที่3ขัดขานมีหลายเพลงในหมวนบ่ว่าสิเป็นวิชามานกับหมวนเนาะอีเมเนาะอ่ะฝากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่มักเพลงเก่าๆในช่วงนี้เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มอัสดงแต่ริบหรี่เต็มทีมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์นําเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากรายการของเฮานะครับในช่วง 4:00 น.ก็จะไปรีลันประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ประมาณนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราซึ่งก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการของหนุ่มน้อยคนเมืองไทยมีทั้งนิทานมีทั้งตลกมีทั้งพี่น้องทางพุทธก็ฟังได้นะครับทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าพี่น้องทางออนไลน์ก็ได้สอบถามมาคือกันนะครับเวลาจัดรายการสดๆ สวงใดมันบ่ตรงกันเด้เนาะนะครับขอบพระคุณที่ฝากข้อความมาทางข้อความทาง Facebook นะครับ Facebook ตอนนี้ผมบ่สามารถที่สิตอบได้พี่น้องเข้ามาไม่สามารถกดยกโปรแถมก้อยให้ได้ได้ทอแถมได้แต่ลาบก้อยบ่ได้ยกปูบ่ได้แถมบ่ได้กดหยังก็บ่ได้ยังอยู่ในช่วงของบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายทอดในFacebook ที่สร้างขึ้นมาสำรองเอาไว้มี 2-3 Facebook ครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามไปเป็นหมู่เด้อนะครับถึงแม้ว่าจะยังน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากที่เราถ่ายทอดสดไลฟ์สดเราก็แชร์ไปบ่ว่าสิมีซาตอนเช้าถูกบล็อกดุนะครับในเบิ่งทางอีเมลนี่โอ้ยกักสากอยู่แต่ละมือแต่ละมือเพิ่นบล็อกเพลงอันนั้นบล็อกเพลงอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ Facebook ครับเฮาก็เปิด Facebook ใหม่ออกไปซึ่ง1ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6สัปดาห์ถึงจะทำการถ่ายทอดสดได้ก็จะมีเฟซสำรองของทางวิทยุนาโพนำของวิทยุท่าแร่ด้วยเพื่อจะได้ถ่ายทอดพิธีต่างๆโดยเฉพาะมิซาเสาใดก็มิซาสาวของเฮาก็ซื้อเฟซตรงๆเลยนะครับวิทยุมีสั่งถ่ายทอดมิซาวัดท่าแร่นะครับโดยนุ่มน้อยคนผู้ชายหรือประสงค์เนืองทองนี่แหละแล้วก็อีกเฟซนึงก็เป็นซื้อของผมเองนะครับเป็นซื้อของผมเองส่วนวิทยุนาโพเรดิโอทำอะไรไม่ได้นะครับถ่ายทอดวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงทำอะไรยังไม่ได้เพิ่นยังบล็อกอยู่คือเก่า ส่วน YouTube ได้ทุกช่องนะครับYouTube มีหลาย2ขนาดเด้มือนึงนี่ถ่ายทอดผ่าน YouTube นี่ก็หลายช่องนะครับมีผู้ติดตามก็หลายพันแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณมาก 2,000 กว่าก็มีนะครับแต่ยังบ่หลายดอกเนาะทาง YouTube อันนั้นนะครับแต่เฮาก็พยายามไม่ถ่ายทอดเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทางข่าวนี่ถ่ายทอดหลายอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ยืนแชร์ต่อในแต่ละเสาพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณอันนี้ก็พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดมิใดก็ทางหน้าปัดวิทยุของเราถ่ายทอดทั้ง2คลื่นครับทั้ง 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำฟังตัวใดใดก็ฟังไปทางนั้นร่วมพิธีในทางคลื่นนั้นพี่น้องทั้งออนไลน์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่าเฮาถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงในรายการของวิทยุทั้ง2คลื่นก็เลือกให้ตรงกับประเทศไทยโดยแนะนำพี่น้องนะครับให้คลิกไปที่เรดิโอกลาเด้นของเรานะครับออกอากาศตลอด24ชั่วโมงฟังแบบระบบสเตอริโออย่างดีแม้จะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยถ้ามีโฆษณาพี่น้องก็กดติดตั้งในมือถือกันแล้วกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจค้างเอาไว้พอเปิดขึ้นมามันก็สิแล่นเข้ามาหา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ล็อกเอาไว้ที่นาโพเรดิโอก็จะมีที่นั่นสกลนครของเรามี2สถานีเท่านั้นที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีที่นครพนมนะครับอีก1สถานีแต่ว่าก็ล็อกเอาไว้เด้อสถานีใดก็ได้พี่น้องหมุนลูกโลกไปก็จะฟังได้ทั่วโลกนะครับหลายสถานีไปฟังเมืองจีนก็ฟังเมืองจีนฟังเมืองลาวก็ฟังเมืองลาวอันนี้ก็ทางเรดิโอกลาเด้นผมก็เลยแนะนำมันฟังง่ายแล้วก็เสียงดีด้วยเปิดใส่สเตอริโอนี่บ่อีเมเอ้ยเสียงเพลงในมิซาวัดนี่บ่ธรรมดาเด้
ม้วนมหาม้วนพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นี่ก็ยกปูแถมก้อยมาโดยตลอดเมื่อใดที่บริษัททอดก็ฝากข้อความมาทำไมไม่มีถ่ายทอดมิสซาวันนี้ว่าสินะเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์เดียงเมื่อใดที่ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อใดที่ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็มีมืดทุกอย่างอีเมลในโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราจะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งใจมั่นใจ 100% แต่ทุกอย่างก็ไม่มี 100% ขึ้นอยู่กับคำภาวนาของอีเมอิปุคุณลุงคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ My Thunder Radio แล้วก็ TV ทวิตนะครับแล้วก็ Radio Garden อันนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนมีซาหนุ่มหน่อยคนไทยก็จะโพสต์ผ่าน Facebook ผ่านเพจแล้วก็ผ่าน LINE เด้อ LINE นี่ก็จะมีคณะกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงแล้วก็ลายของผู้ประกอบการคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงลายของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนนอกเหนือจากนั้นก็ทางลายของวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงด้วยอันนี้มีซาท่าแร่ส่วน6:10 นก็จะถ่ายทอดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์อันเน้นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอารามกาบูชินท่าแร่ทุกเช้าทุกเช้านะครับและก็ไปโพสต์ทางเครือข่ายครอบครัวคริสตชนแล้วก็โพสต์ทาง LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับนอกจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามส่วนพี่น้องที่บ่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เด็กและเยาวชนวัยทำงานก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอพระคุณที่อาสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลท่าแร่หรือที่วัดของเรานะครับก็จะได้รับเรียกว่า3อย่างพร้อมกันเลยเนาะ1ร่วมชุมนุมกัน2ฟังพระวาจาและ3รับศีลมหาสนิทนี่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ตรัสการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์จะต้องมี3กิจกรรมนะครับจึงจะสมบูรณ์ขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วฝากเป็นเพลงน่าจะได้2เพลงนะครับเป็นเพลงที่นำฝากเป็นความสุขความมนต์สืนวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่15ข้อ1ถึง11พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่นความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้ท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาสแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวก12คนหลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่า500คนในคราวเดียวคนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าบางคนล่วงหลับไปแล้วต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคนในที่สุดทรงแสดงพระองค์แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนาจักรของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าและพระหัตถ์ทานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้าไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่มิใช่ข้าพเจ้าเป็นเพราะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงานดังนั้นทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นเทศสอนเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็เชื่อเช่นนี้ด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่7ข้อ36ถึง50เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกรยาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วพระองค์ทรงหันพระพักมาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชะลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับดูเหมือนว่าในกลุ่มคริสเตียนที่เมืองโครินธ์เกิดมีความสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสเตียนโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเอกภาพของพระศาสนาจักรแห่งโครินธ์ด้วยเปาโลจึงต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเรื่องราวเกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นสาระสำคัญที่บรรดาคริสต์สาวกพยายามถ่ายทอดต่อๆกันมาซึ่งประจักษ์พยานนั้นก็มีมากมายและเชื่อถือได้มีผู้ที่เห็นพระคูหาฝังพระศพว่างเปล่าและได้พบเห็นพระเยซูเจ้าหลังจากพระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วเปาโลยืนยันว่าในจำนวนนี้ก็มีท่านรวมอยู่ด้วยดังข้อความที่ท่านเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระสถานของพระเจ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระคริสต์เจ้าเป็นสาระสำคัญของคำเทศของบรรดาคริสต์สาวกจากคำเทศนี้เราพบว่าบรรดาคริสต์สาวกไม่เพียงแต่ยอมรับความใหม่ของพระคริสต์เจ้าจนสุดกำลังเท่านั้นแต่ยังรับหน้าที่การเป็นธรรมทูตคือเผยแพร่เรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยเปาโลยังยืนยันต่อไปว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้กลับคืนพระชนมชีพการเทศของเราก็ไร้ประโยชน์และการทำงานของเราก็สูญเปล่าเหตุการณ์การกลับคืนชีพของพระคริสต์เจ้าเป็นสาระของความเชื่อโดยตรงของบรรดาคริสตชนยุคแรกนบุญเปาโลกล่าวกับคริสตชนเหล่านั้นว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้กลับคืนชีพความเชื่อของพวกท่านก็ว่างเปล่าเราทุกคนจะเป็นผู้ที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกที่ไม่มีความสุขก็เพราะเหตุว่าเราถูกหลอกลวงและเพ้อฝันดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าหน้าที่การเป็นพยานยืนยันถึงเหตุการณ์สำคัญพื้นฐานของคริสตศาสนานี้ไม่ใช่เป็นเพียงธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากคริสต์สาวกเท่านั้นแต่ยังเป็นประจักษ์พยานของชุมชนผู้มีความเชื่อและสิทธิแท้จริงของพระเยซูเจ้าทุกคนตัวบทพระวรสารของวันนี้มี2เรื่องถักทอกันอยู่ได้แก่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับชาวฟาริสีกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับหญิงคนบาปสำหรับชาวฟาริสีพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเขาเข้าใจว่าอย่าดูคนแต่ภายนอกสตรีผู้หนึ่งถึงแม้เธอจะเป็นที่กล่าวขวัญกันในสังคมว่าเป็นคนบาปก็ยังสามารถลุกขึ้นเดินบนเส้นทางสายใหม่ได้สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่พบแต่พี่น้องที่คอยจับผิดหรือฉาตาร้อนแต่พบกับพี่น้องที่เข้าใจและช่วยเธอได้พระเยซูเจ้าคือผู้ที่เสด็จมาเพื่อการนี้สำหรับสตรีผู้นั้นพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เธอเข้าใจว่าค่าของชีวิตไม่ใช่อยู่ในการสะสมประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่อยู่ในการพบกับบุคคลที่สามารถเข้าใจและให้อภัยเธออีกทั้งสามารถช่วยเธอให้หลุดพ้นจากบ่วงแล้วอันชั่วร้ายและฟื้นฟูชีวิตของเธอขึ้นมาใหม่พระเยซูเจ้าคือผู้ที่เสด็จมาเพื่อกระทำสิ่งนี้สำหรับเราพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้แก่ความเชื่อเป็นความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นมนุษย์แท้ทรงเป็นมิตรกับทุกคนโดยเฉพาะกับบรรดาคนบาปพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแท้พระเจ้าที่เสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ทรงเป็นมิตรกับบรรดาคนเก็บภาษีหญิงโสเภณีและคนบาปทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อภัยบาปของเราทุกประการพระเจ้าที่ตรัสกับเราแต่ละคนด้วยพระวาจาที่ให้ความบรรเทาว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วย

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจใน

0: บทที่7พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย
1: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจาทั้งหมดนี้ให้ประชาชนฟังจบแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาปนาอุมผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งกำลังป่วยใกล้จะตายนายรักเขามากเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าจึงส่งผู้อาวุโสบางคนของชาวยิวมาอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปช่วยชีวิตของผู้รับใช้คนเหล่านั้นมาเฝ้าพระเยซูเจ้าอ้อนวอนรบเร้าพระองค์ว่านายร้อยผู้นี้สมควรที่ท่านจะช่วยเหลือเพราะเขารักชนชาติของเราและได้สร้างศาลาธรรมให้เราพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงบ้านนายร้อยใช้เพื่อนบางคนไปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากไปเลยข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าบอกคนหนึ่งว่าไปเขาก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าบอกผู้รับใช้ว่าทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ทรงประหลาดพระทัยทรงหันพระพักไปยังประชาชนที่ติดตามพระองค์ตรัสว่า
0: เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย
1: เมื่อเพื่อนที่ถูกใช้มากลับไปถึงบ้านก็พบว่าผู้รับใช้ผู้นั้นหายเป็นปกติแล้ว
0: พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงไม้ที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพ
1: หลังจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นม่ายชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่า
0: อย่าร้องไห้ไปเลย
1: แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่า
0: หนุ่มเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด
1: คนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดาทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่าประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์และข่าวเรื่องนี้ก็แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณนั้น
0: คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้างพระเยซูเจ้าทรงยกย่องยอห์น
1: บรรดาศิษย์ของยอห์นแจ้งข่าวเรื่องทั้งหมดนี้ให้เขาทราบยอห์นจึงเรียกศิษย์มาสองคนแล้วส่งไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทูลถามว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกเมื่อคนทั้งสองมาพบพระองค์แล้วจึงกล่าวว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้างทรงเรามาถามท่านว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกขณะนั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคจากความทุกข์ทรมานและจากปีศาจร้ายทั้งทรงทำให้คนตาบอดหลายคนกลับมองเห็นได้พระองค์จึงตรัสตอบศิษย์ทั้งสองของยอห์นว่า
0: จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนจน

0: ได้ฟังข่าวดีผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข
1: เมื่อผู้ที่ยอนส่งมาจากไปแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับประชาชนถึงยอนว่า
0: ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดารไปดูต้นอ้อไหวไปตามลมหรือไม่ใช่แล้วท่านไปดูอะไรดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือคนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามและกินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยนั้นมีอยู่เฉพาะในพระราชวังถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไรไปดูประกาศกหรือถูกแล้วเราบอกท่านไปดูยิ่งกว่าประกาศกอีกผู้นี้แหละพระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราส่งทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่านเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรีไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนอีกแล้วกระนั้นก็ดีผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน
1: ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังและบรรดาคนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากยอนยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมแต่บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากยอนจึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตนพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัย
0: เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าขลุ่ยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างมาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณ นั้นหญิงคนบาป
1: ชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกรยาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่าน
1: เขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่า
0: เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน
1: ซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ท่านตัดสินถูกต้องแล้ว
1: พระองค์ทรงหันพระพักมาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่า
0: ท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากเ ผู้ที่ได้รับกันอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อย
1: แล้วพระองค์ตรัสกับนางว่า
0: บาปของเจ้าได้รับกันอภัยแล้ว
1: บรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่า
0: ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17

0: าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17
1: จากหนังสือคำคม

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระสบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

างครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุนิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดกระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอยผู้นำอินโดนีเซียสั่งเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเผาป่าหลังอินโดนีเซียเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
4: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
2: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทางนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
5: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่า

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาขอให้ลูกพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสม
2: อๆข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิต

0: รีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกทราบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหยียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เหวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุ่งที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกิจกรรมตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522 ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระสเวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โคร ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายแกรกอรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่า การใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้ง2ทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: โหราศาสตร์ตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่7ข้อที่36ถึงข้อที่50

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสมเด็จพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรเราจะได้รับความรอดขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันต

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรเราจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่อง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับข่าวเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสมื้อนี้แจ้งมาแล้วเด้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่มีแนวโน้มจะเลื่อนระยะเวลาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสออกไปจากเดิมนี่คือ1ตุลาคมสิเริ่มได้แต่ว่าตอนนี้ขอเลื่อนออกไปก่อนมันเป็นช่วงโลซีชั่นเพิ่นเว้าได้ก็ประมาณเดือนเมษายน2570นะครับก็สิได้ประกาศอีกทีนึงล่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสชะลอก่อนนะครับรัฐบาลแจ้งมาแล้วคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนอกเหนือจากนั้นมาฟังเหลืองของรถเร่งมรดกหลายคนก็สงสัยขึ้นกันได้เป็นอะไรรถเร่งมรดกนี่ว่าซะรถอันนี้นะรถไฟฟ้านี่นะรอนิดหน่อยรถในรอนิดหน่อยเนาะอันนี้เขาสิเตรียมออกกฎหมายใหม่อีกแล้วได้เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุหลายขนาดเขาจึงให้ฉายาว่าเป็นรถเร่งมรดกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเฮาซื้อรถไฟฟ้าเป็น3ล้อนี่นะขี่ขึ้นถนนใหญ่จักหน่อยก็สิถูกจับปรับได้บาดนี้เนาะมันมีพรบการจราจรไปกีดขวางการจราจรบ่แม่นว่าสิท่านขี่ได้อย่างนั้นข่าวจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆไม่ใหญ่อันนึงเป็นตัวตึงเพิ่นว่าได้เนาะขี่รถเร่งมรดกออกไปอยู่ทางไสก็บางแคเนาะบางแคเขาก็สิฮ้องมาคุยกันได้ฮ้องมาคุยกันแต่ว่าไม่ใหญ่นั้นละหูตึงเนาะลักษณะการขี่แล้วบ่คือได้บ้านได้เอาขาพาดขึ้นไปนําในบัดนี้ค่อยๆไปเอ้าเฮาก็คือสิบ่มีแบบนั้นเนาะอีแม่เนาะคือสิบ่มีแบบอันทางอันบางแคแล้วว่าเนาะมงนั้นโอ้ยออกไปสวงแรงๆรถมันติดมหาติดเด้ละพดขี้ซาซาเด้เอื้อยๆไปเนาะอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้านะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่และก็ทางรัฐบาลกำลังเพ่งเล็งเป็นพิเศษได้เรื่องของทุนจีนเท่าก็เอายังไงได้จีนเท่าก็ได้สกลนครของเขากับกำลังนะครับไผ่ตังนิติบุคคลนิติบุคคลนี่ก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหจก.บริษัทจำกัดเน้นที่หจก.กับบริษัทนะครับส่วนนิติบุคคลอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี่ก็บอกว่ากันได้เพื่อการพัฒนาสินค้าในชุมชนและก็การพัฒนาชุมชนสำหรับวิสาหกิจชุมชนนะก็เป็นนิติบุคคลคือกันครับเป็นนิติบุคคลคือกันแต่ว่าคนละแบบเนาะคนละข้อกฎหมายกำลังเรื่องของการกวดขันบอกว่าสิเพิ่มหุ้นหรือว่าจะตั้งใหม่หรือจะตั้งแล้วไม่มีสำนักงานเขาก็สิเล่งตัวอยู่ในสกลนครหลายมงขนาดบ้านเฮามีอยู่บ่อีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพรับลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมไทยบานเฮาห้องวะอยากกะพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพรับลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่ง

ไปตะกี้อีโปอิเมะของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กระซิบ2ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยว่าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำ PVC สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรด A จำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

รถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจ
1: กับกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกา

0: ทั้ง7รายการหน่วยงานมิสั่ง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกา

0: ทั้ง7รายการหน่วยงานมิสั่ง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกา
2: ลในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์เป็นที่เป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวาก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
3: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวาก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรเราจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BECและองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

มื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายฉะนั้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นรักกินพักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวคือเก่าเด้ออีเมเดอร์บอกว่าสิเป็นคุณแพรวแม่ใหญ่แพรวอีนางแพรวหรือพ่อใหญ่แพรวทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังรายการของเฮาข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในมิซาฟังพระวาจาพอคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับทักทายยามมื้อแลงพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายบ้างเป็นบางพื้นที่แสงแดดออกนิดๆสำหรับบางม่องเกือบที่บ่มีเลยมีตั้งแต่สวงเสาร์มื้อนี้เนาะอีเมเนาะสวงบ่ายโอ้ยฟ้าหายก็มหาหายจำเป็นต้องปิดสถานีนะครับเพราะฉะนั้นทักทายคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพยามมื้อแลงแบบนี้จักสิจบรายการหรือบ่เด้อเบิ่งทรงละขึ้นละจบอยู่ตรงเนาะอีเมเนาะเมื่อวานนี่ก็โป้เกือบไปจบได้ฟ้าเพิ่นหายมันหยาบมันหยาบของอึมบำอึมบำอยู่อ่ะนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนจะตกร้อยละเท่าใดมื้อเสาร์นี้ผมรายงานข่าวอยู่ได้อีเมเอ้ยจำได้บ่นะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่นะครับ17 18กันยายนหลังจากมื้ออื่นเป็นต้นไป19ถึง20ฝนก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง21ถึง22กันยายนฝนก็จะลดลงไปอีกเกินครึ่งว่าจะเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่แม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการแต่กระบอกแน่คือเดียวได้เนาะอีเมลเนาะบัตรเล่าเรามา300ละ40 100ละ60นี่จักว่ามากก็บ่จักแต่ในเรื่องกระยาถ้าฝนขาดช่วงไปความหนาวเย็นก็จะคลืบคานเข้ามาบ้านเฮาหองปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาส่งความสุขความมนต์ซื้นหาพี่น้องผ่าน FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเบิ่งแยงการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีคุณพ่อตวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนพุทไทยรับหน้าที่ทรงแรงๆแบบนี้หลังจากฟังเพลงฟังรายการกันมาทรวงหนึ่งอีกทรวงหนึ่งก็มิตรดีเนาะ กลับมารับใช้อีกครั้งในช่วงนี้และก็จะยาวไปจนฮอดผู้รับปิดสถานีถ้าฟ้าไม่พี่โรดเนาะพี่น้องเนาะยกเว้นฟ้าพี่โรดได้มีเสียงของบึมบับมาเลยล่าลดได้อีเมเอ้ยเองก็ย่านคือกันได้อีเมเด้อโมเมนต์ได้เจ้าเด้ออีเมตั้งแต่แฮ่เด้อ
อาณาครับพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ของเรานะครับขอส่งความสุขความมนต์ซื้นในช่วง1ชั่วโมงสำหรับทุกท่านและเช่นเดียวกันพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครส่งความสุขความมนต์ซื้นหาอีเมลอีโพทั้งทีนำวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นคือวิสัยทัศน์ของสหกรณ์และปัจจุบันเราก็ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั่นคือผลิตและบริการสมาชิกด้วยโปรแกรมใหม่ซึ่งก็ผลิตเองใช้เองทำเอง ปลอดภัยจากระบบเทคโนโลยีบวาซีฝากสิถอนด้วยตนเองแต่ว่าระบบตรวจสอบแม่นยำนอกจากนั้นก็ยังมีโปรแกรมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก2โปรแกรมที่เราใช้เองผลิตเองทำเองนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการบริหารชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการผลิตฟางอีโพอีแม่คุณลุงคุณป้าเบิ่งแยงในเด้อนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตขึ้นมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บอาการปวดเก็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาของอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้องคุณหลานทุกท่านที่ไปใช้ยกเว้นเด็กทารกแรกเกิดโดยอยากให้ใสเพราะว่าผิวเขาบางผิวอ่อนอย่าเกิดอาการแพ้เด้อแต่ส่วนผู้ใหญ่เฮาทารถอีเมเอ้ยแตนตอดตอดตอดนะครับอันนี้ใสสำหรับระบบฉีดพ่นหรือลูกกลิ้งเป็นอย่างดีนะครับได้เป็นอย่างดีเด้อแขนหักขาคลุยขึ้นกันได้แต่ถ้าครีมนวดสมุนไพรพระพลึงอยู่ไกลแบบเช่นครีมก็ใส่ครีมก็ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันเพียงแต่การสะดวกสบายในการใส่เท่านั้นแต่ในส่วนตัวผมนี้มักใส่แบบครีมครับแนะนำแบบครีมเด้อขอบคุณพี่น้อง FC ทางเตแหวันนี้ก็ไปอุดหนุนท่านสทต้อยสมจิตมังกายเมื่อกี้นี้เป็นโพสต์ภาพแล้วพี่น้องเขาไปใช้บริการแต่ว่าผมลืมนะลืม เวลาพี่น้องมาซื้อพี่น้องทางน้ำโพน้อยมาซื้อพี่น้องมาน้ำโพน้อยมาผมถามว่าอันไซไปแนวไหนคือมืดไหวแท้ผมโอ้ยเราอาบน้ำบ่แม่นว่าไซธรรมดา เมื่อไปบ่แม่นมืดไปหกขวดแล้วบ่สามเทือซื้อแล้วถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะอาจจะมากกว่านั้นเนาะพี่น้องทางน้ำโพน้อยแฟนรายการของเขาประจำ FC คือกันแต่ทางสทต้อยสมจิตมังกายครับเราจำหน่ายแล้วเราก็ถ่ายรูปแจ้งผลการจำหน่ายทางไลน์ด้วยนะครับพี่น้องทางเตแหกะซื้อกับทางสทต้อยสมจิตมังกายอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับเป็นกำลังใจในการผลิตและจำหน่ายปีแรกครับยังบ่ได้มีเงินทุนได้มีแต่กำลังใจจากพี่น้องนี่ล่ะซอยๆกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือสั่งซื้อกับผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงทั่วประเทศเช่นเดียวกัน08986333490898633349ฝากไว้ในอีเมลได้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทันทีก็รบนะครับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดสักก่อนดิเงินหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยนำเพลงไม่มาฝากอีพวกอีเมลได้โอ้บ่แม่นมาฝากเพลงไม่มาฝากอีนางมักอายอีพวกอีเมลสิว่าฟังแล้วล่ะฮู้จักแล้วล่ะว่าซั่นเนาะนี่คืองานเพลงที่นำมาฝากมาตอนนะครับเพลงของดอกไม้ป่า

0: อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: รายการ

เสียงเพลงลมรักนะครับของเรนโบว์นะฮะลิ้นเพลินเป็นเพลงคอรัสนะครับในชุดหัวใจสลายฝากอีผู้อีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังส่วนก่อนหน้านี้เป็นเพลงเพราะนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อนะครับเมื่อกี้นี้เตรียมซื้อเพลงเอาไว้เนาะนะครับงานเพลงของวงอย่างก็ดอกไม้ป่าบ่ได้ฟังเพลงดอกไม้ป่าเฮืองแล้วเด้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยมีแล้วดอกไม้ป่าเนาะมีแต่ผักแซงแง่งหน้าปลูกขายตั้งแต่เฮียผักกันจองบัดนี้นะปลูกขายแล้วเด้คู่มือนี้ว่าพื้นดอกไม้ป่าเนาะอีเมนเนาะสิ้นเยื่อขาดใยนะครับเพลงที่แล้วเพลงนำมาฝากมาตอนบ่ได้ฟังเฮืองแล้วเด้ตั้งแต่ผมยังเบาสมน้อยพุ่นละว่าเนาะอีเมก็สิเป็นตอนนั้นละวะเนาะยังฟังได้ตอนเป็นวัยรุ่นตอนนั้นเนาะฝากเป็นความสุขความมนต์ซื่นเพลงเก่าๆบ้างใหม่บ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ส่วนหลายก็สิเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเท่านั้นเนาะรายการของผมบางคนก็มาฟังเป็นเทื่อแรกโอ้ยใหม่พิสังดิกระดกกระโดดแท้ว่าสันจดจำบ่ได้ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังบ่เคยฟังเนี่ยแต่ว่ายุคก่อนๆ นะครับ80 90นี่โอ้ยฟังดีแต่เท่ได้แห้งเต็กแล้วเย็นย่ำสุริยาคล้อยหรือฝนหำมาลมเย็นๆของชายทุ่งพัดโชยมาคนที่มีความรักจะมีความรู้สึกเงียบเหงาและเดียวดายเป็นอย่างยิ่งคอยน้ำเพลงได้คนที่มีความรักนั้นธรรมดาได้ความสุขของเด็กอยู่ที่การเล่นความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่การนึกถึงความรักนะครับหวานเบิดดีไปเบิดคือไปดีมาทุกอย่างเลยเพิ่นยังบ่อกหักความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานเอสเวียกเอสแต่งานลืมเฮากินข้าวกินปลาอันนั้นก็อยากเอสอันนี้ก็อยากเอสเด้อันนั้นก็อยากสร้างอันนั้นก็อยากแปลง ส่วนความสุขของวัยโตแตะแบบเราเดินเซซ้ายเซขวาแบบเรานะครับผู้สูงวัยแบบเรานึกถึงความหลังนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวแห่งความหลังประสบการณ์ถ่ายทอดไปยังลูกหลานนั่นคือความสุขของเราว้ายสมัยตะกี้เนี่ยเป็นนันเดอร์เป็นนันนีเดอร์ตาหันบุได้เป็นขี้เดอร์สันขอไปว่าพื้นขี้เนาะบุได้ได้เนาะบุได้ได้มันเบาบมวนเนาะบุแมนบุแมนนั้นธรรมดาได้ผลว่าได้เนาะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะครับอันนี้คือความสุขของคนอายุเยอะหรือผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาบอกง่ายๆเด้เนาะเขาก็ลีกเลี่ยงได้ไม่ถนัดแก่เวลามันผ่านไปไวเนาะโอ้ยตอนสมัยยังน้อยฮะนะคือนั่นใหญ่แท้คือนั่นนั่นเป็นบ่าวแท้บนว่านี่ทรงเป็นบ่าวเนี่ยโอ้ยลืมเลยว่ายักใหญ่เป็นบ่าวพอใหญ่เป็นบ่าวเสร็จเรียบร้อยก็ฮอดเข้าสู่วัยกลางคนเอตเวียกเริ่มไปหมดทุกอย่างในบาดนี้มีแต่อยากได้มีอยากหังอยากมีอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้อยากขายอันนั้นอยากขายอันนี้เริ่มไปหมดทุกอย่างพอสูงอายุสูงวัยเข้าไปสิเป็นหยังก็เป็นไปเถาะแล้วแต่ มันเป็นนั้นในชีวิตเฮาเนาะอีเมนเนาะเป็นอันนี้อยู่บ่อีพ่อเอ้ยอีพ่อเหลียวเอ้ยเป็นได้พ่อเหลียวทางปุ่นเป็นได้เมื่อแล้วบ่ครีมนวดสมุนไพรนั่นคันเมื่อแล้วก็บอกเด้อปุ่มใส่เนี่ยผมจังได้เงินน้ำเจ้าหลายอีกบานส่วนเนาะหลายมงหลายวอนนะครับที่ใช้ไปแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากอยู่ใดหนังใดเหิงได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยนะครับวันก่อนคณะกรรมการบริหารก็มาเยี่ยมมาให้กำลังใจทางวิทยุของเรามาตรวจเยี่ยมหน่วยงานสำนักงานนะครับผมก็ฝากไปขอเด้ออีโมเอ้ยสู่เจ้าอยากใดก็ได้เนาะทางคุณพ่อกฤษดาน่าจะหมดแล้วเนาะคุณพ่อกฤษดานี่เดือนก่อนเอาไปเท่าไหร่นะครั้งที่แรกครั้งแรก1โลครั้งที่2 3โลคุณพ่อบ่ได้ไปแจกได้บ่ได้เอาไปขายได้เอาไปแจกนะครับขอบพระคุณคุณพ่อนะครับที่อุดหนุนนุ่มน้อยคนเมืองไทยให้มีกำลังใจในการผลิตต่อนะครับพอเฮาต้องใช้ทุนหมุนเวียนเด้มีแต่กระโตอีแม่เอ้ยก็มีแต่โหเจอมันบ่ได้คือตะกี้ได้เนาะเอตเวียกตะกี้ก็ได้ว่ากูมือนี่ลดคึดหลายเอตได้ประการที่2ได้อันนี้ประการที่2ได้เอตได้จังซี่มีอาชีพมีเงินมีไสมีเงินมีคําไสพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ํากินตอนอายุหลายตอนเฒ่านี่นะว่าซั่นเด้ขอพระแล้วเนาะ
ประการแรกก็คือมันเจ็บหลังเจ็บแอวหลายเดี๋ยวแล้วหนังเหิงมือเราเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะครับในที่สุดเพิ่นก็เมตตาได้พ่อใหญ่พี่บุญก็มาถามผมเฮ็ดจังได๋คือเอาคือได้สูตรนี่มาว่าซั่นเอ็ดจากอันใบพระพึ่งนี่หลายคนก็ถามได้ใบพระพึ่งหรือว่านสนเนาะเฮ็ดจังได๋คือได้มาผมก็บอกให้ตามตรงเลยนะครับว่าผมสวดขออธิษฐานขอทุกเถื่อที่หนังนี่แหละสวดขอทุกเถื่อได้ที่หนังนี่เป็นอาทิตย์พุ่นได้อีเมลบ่ธรรมดาได้แล้วอยู่ๆมันก็คึดได้ได้บัดนี้เอาคือบ่เฮ็ดนั้นๆแต่ก่อนเฮ็ดนั้นๆเท่านี้ตามที่ผมนำเล่าในสปอร์ตประชาสัมพันธ์ชั้นใดก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ทดลองแจกกับอายแจกน้องมาก่อนได้ตั้งแต่ก่อนตุลาคมเอ็ดผลิตขึ้นมาทดลองใส่วันที่สวดภาวนาที่บ้านในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเริ่มแจกอย่างเป็นทางการนะครับนั่นคือผลิตรุ่นแรกเริ่มตอนนั้นยังบ่ได้อันมีความรู้หลายปานใดได้เป็นการทดลองหลังจากนั้นพี่น้องก็แนะนำมาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เด้อเปลี่ยนมาตลอดนะครับแต่สูตรเดิมเปลี่ยนวิธีการส่วนผสมต่างๆก็สูตรเดิมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็รู้อยู่แล้วบันนิบะต้องใส่ตัวใดแน่ผสมวานสนขออภัยครับผสมใบพระพึ่งหรือวานสนจากอัตตาส่วนใส่ความหอนเท่าใดใส่น้ำมันงาดำเท่าไรนะครับเป็นส่วนผสมที่หูจักแล้วบาทนี่นะครับแต่กับพี่น้องก็บางคนก็ยังต้องการอยู่ได้แบบเอาแบบอยากกระพะเลยเด้อนุ่มน้อยเกินผู้ไทยเด้อลุยไปแห้งเร็วนี่ลุยเร็วนี่มันเมิดไว้ว่าซะเอาแบบอยากกระพะมันก็แข็งๆจักหน่อยได้เนาะอีเบเนาะมันนั่นเมิดไว้ว่าซั่นนี่เป็นแบบอยากกระพะบางคนก็ว่าเอามันหมอนลื่นๆนะเด้อว่าซั่นส่วนทางด้านมงนวดเนาะครับร้านนวดก็ต้องเป็นอีกสูตรนึงเด้ร้านนวดก็เป็นอีกสูตรนึงนะครับเพื่อที่สิเป็นน้ำมันนวดได้อย่างดีอันนี้เฮาก็ผลิตขึ้นมาแต่ยังไม่มีจำหน่ายต้องสั่งเท่านั้นนะครับถึงจะผลิตแบบนวดให้อ่ะนะครับฝากพี่น้องอุดหนุนเป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากพี่น้องที่เข้าไปทางลาซาด้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทางลาซาด้าเด้อนะครับมื้อนี้วันที่17เนาะนะครับเป็นมื้อที่2แล้วได้สำหรับตรีวานคืนที่2ของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่เดออีเมเดอร์คืนที่2แล้วแต่ว่าพี่น้องทั้งแต่แหกะไปร้ายระหว่างเมื่อคืนนี่เนาะตรีวานคืนที่1มื้อนี้คืนที่2 19:00 น.ส่วนมื้ออื่น19:00 น.นี่ก็จะมีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่มายังอารามพอมาถึงก็ร่วมมิสซาก็อันนี้ก็ฝากพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทางอารามด้วยคุณแม่รัตยาธาตุวิสัยยิ้มไปเปยเลยนะครับพี่น้องไปนะครับคณะซิสเตอร์ก็ยิ้มนะครับยิ้มด้วยความสุขใจพี่น้องไปร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนวันที่วันที่28กันยายนนะครับ28กันยายนเดือนนี้ก็จะเป็นการฉลองวัดมารีสมภพกุฎจอกใหญ่อยู่คุณได้ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 น.วันที่3ตุลาคมเดือนหน้าครับต้นเดือนเลยฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่และก็เป็นการฉลองโอกาส800ปีมรณกรรมท่านนักบุญฟรังซิสและก็ฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพัชสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงด้วยนะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 น.เสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสด้วยซิสเตอร์ก็ฝากมานะครับว่าขอโรงทานจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกปีนี้นะครับจะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขอให้กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้อนุญาตให้พี่น้องสัตบุรุษที่ไปร่วมพิธีมิสซาที่อารามกาบูชินและก็ที่วัดกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกนะครับได้รับพระคุณการุณเพราะฉะนั้นเราไปฉลองวัดก็สิได้รับพระคุณการุณเช่นเดียวกัน
วันที่10ตุลาคมฉลองบ้านเนนฟาติมาและพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอให้บ้านเนนฟาติมาแล้วก็ที่สำคัญแล้วมีสั่งของเขาก็จะได้พระสงฆ์ใหม่ด้วยวันที่10ตุลาคมเอาคีก็มีเขียนคางฝาไปได้อีเมเดอร์เอาปากกาเขียนใส่สมุดทันเดียวเฮียเอาตัวบักไงโลดนะครับไปเอาบุญน้ำกันนะครับส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อนิมาแบบทั่วประเทศนะครับงานใหญ่ระดับประเทศครับพลาดไม่ได้นะครับงานใหญ่ระดับประเทศเด้อนะครับมีทั้งกลางเย็นทั้งกลางคืนนั่นได้ที่สองคอนนะครับซึ่งมีคุณพ่อสุริยาผันพลีเจ้าอาวาสที่นั่นก็เตรียมการแบบยิ่งใหญ่อลังการครับที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารโดยพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาส่วนวันที่25ตุลาคมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครอำเภอเมืองสกลนครของเรานะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาเด้อฝากเอาไว้ก่อนเนาะใกล้ๆมือจังประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งปิดท้ายเดือนตุลาคมคาดว่าปิดท้ายนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคม28ตุลาคมเนี่ยก็เปิดเสกวัดใหม่วัดนบุญยูดาที่นี่ครับดอนเชียงคูนเด้อพิธีบูชาขอพระคุณเปิดเสกวัดใหม่เริ่มเวลา10นาฬิกาอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาไปทำบุญสร้างกุศลร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เนิ่นๆนะครับอันนี้ก็นะครับประชาสัมพันธ์มาส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดวันทำการจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หยุดเสาร์หยุดนะครับวันอาทิตย์ทำการปกติเวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และก็จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวันที่21กันยายนนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นขอกู้อยากจะยื่นขอกู้ก็ขอเชิญนะครับกู้ทุกประเภทขอยื่นได้ก่อนคณะกรรมการประชุมเพิ่นก็สิได้นำเข้าสู่วาระการประชุมแล้วก็ฟ้าวอนุมัติให้สมาชิกยกเว้นสมาชิกที่กู้ยืมฉุกเฉินกรณีพิเศษไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เดินเข้าไปขอกู้ยืมได้เลยสำหรับสมาชิกที่มีเครดิตดีนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คัดค้านนะครับงานเพลงถือว่าเก่าได้เนาะอีเมเนาะนะครับคุณยังเกาะนะครับคุณเทอุเทนพรหมินทร์ขับร้องอัลบั้มชุดพิเศษชุดที่3คัดค้านมีหลายเพลงในหมวนบ่ว่าสิเป็นวิชามานกับหมวนเนาะอีเมเนาะอ่ะฝากสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่มักเพลงเก่าๆในช่วงนี้เย็นย่ำสุริยาคล้อยต่ำลงแล้วนะครับพระอาทิตย์ก็ดูเหมือนจะเริ่มอัสดงแต่ริบรี่เต็มทีมื้อนี้พี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์นําเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากรายการของเฮานะครับในช่วง 4:00 นก็จะไปรีลันประมาณ 3:00 หรือ 4:00 ประมาณนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราซึ่งก็ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงรายการของหนุ่มน้อยคนไทยมีทั้งนิทานมีทั้งตลกมีทั้งพี่น้องทางพุทธก็ฟังได้นะครับทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าพี่น้องทางออนไลน์ก็ได้สอบถามมาคือกันนะครับเวลาจัดรายการสดๆช่วงใดมันบ่ตรงกันเด้เนาะนะครับขอบพระคุณที่ฝากข้อความมาทางข้อความทาง Facebook นะครับ Facebook ตอนนี้ผมบ่สามารถที่สิตอบได้พี่น้องเข้ามาไม่สามารถกดยกโปรแถมก้อยให้ได้ได้ขอแถมได้แต่ลาบก้อยบ่ได้ยกปูบ่ได้แถมบ่ได้กดหยังก็บ่ได้ยังอยู่ในช่วงของบล็อกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปถ่ายทอดในFacebook ที่สร้างขึ้นมาสำรองเอาไว้มี 2-3 Facebook ครับขอบพระคุณพี่น้องที่ตามไปเป็นหมู่เด้อนะครับถึงแม้ว่าจะยังน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หลังจากที่เฮาถ่ายทอดสดไลฟ์สดเฮาก็แชร์ไปบ่ว่าสิมีซาตอนเช้าถูกบล็อกดุนะครับในเบิ่งทางอีเมลนี่โอ้ยกักสากอยู่แต่ละมือแต่ละมือเพิ่นบล็อกเพลงอันนั้นบล็อกเพลงอันนี้เนาะอันนี้ก็คือ Facebook ครับเฮาก็เปิด Facebook ใหม่ออกไปซึ่ง1ครั้งก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ6สัปดาห์ถึงจะทำการถ่ายทอดสดได้ก็จะมีเฟซสำรองของทางวิทยุนาโพนำของวิทยุท่าแร่ด้วยเพื่อจะได้ถ่ายทอดพิธี

ต่างๆโดยเฉพาะมิซาเสาใดก็มิซาเสาของเฮาก็ซื้อเฟซตรงๆเลยนะครับวิทยุมีสั่งถ่ายทอดมิซาวัดท่าแร่นะครับโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองนี่แหละแล้วก็อีกเฟซนึงก็เป็นซื้อของผมเองนะครับเป็นซื้อของผมเองส่วนวิทยุนาโพเรดิโอทำอะไรไม่ได้นะครับถ่ายทอดวิทยุมีสั่งท่าแร่น้องแสงทำอะไรยังไม่ได้เพิ่นยังบล็อกอยู่คือเก่าส่วน YouTube ได้ทุกช่องนะครับ YouTube นี่หลายสองขนาดเด้มือหนึ่งนี่ถ่ายทอดผ่าน YouTube นี่ก็หลายช่องนะครับมีผู้ติดตามก็หลายพันแล้วก็มีนะครับขอบพระคุณมาก 2,000 กว่าก็มีนะครับแต่ยังบ่หลายดอกเนาะทาง YouTube อันนั้นนะครับแต่เฮาก็พยายามไม่ถ่ายทอดเพลงที่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทางข่าวนี่ถ่ายทอดหลายอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วก็ยืนแชร์ต่อในแต่ละเสาพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณอันนี้ก็พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดมิได้ก็ทางหน้าปัดวิทยุของเราถ่ายทอดทั้ง2คลื่นครับทั้ง 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำฟังตัวใดใดก็ฟังไปทางนั้นร่วมพิธีในทางคลื่นนั้นพี่น้องทั้งออนไลน์ก็สามารถติดตามได้แต่ว่าเฮาถ่ายทอดตลอด24ชั่วโมงในรายการของวิทยุทั้ง2คลื่นก็เลือกให้ตรงกับประเทศไทยโดยแนะนำพี่น้องนะครับให้คลิกไปที่เรดิโอกลาเด้นของเรานะครับออกอากาศตลอด24ชั่วโมงฟังแบบระบบสเตอริโออย่างดีแม้จะมีโฆษณาบ้างนิดหน่อยถ้ามีโฆษณาพี่น้องก็กดติดตั้งในมือถือก็แล้วกันแล้วก็ล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจค้างเอาไว้พอเปิดขึ้นมามันก็สิแล่นเข้ามาหา FM 104.5 MHz ล็อกเอาไว้ที่นาโพเรดิโอก็จะมีที่นั่นสกลนครของเรามี2สถานีเท่านั้นที่ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในระบบนี้นอกจากนั้นก็จะมีที่นครพนมนะครับอีก1สถานีแต่ว่าก็ล็อกเอาไว้เด้อสถานีใดก็ได้พี่น้องหมุนลูกโลกไปก็จะฟังได้ทั่วโลกนะครับหลายสถานีไปฟังเมืองจีนก็ฟังเมืองจีนฟังเมืองลาวก็ฟังเมืองลาวอันนี้ก็ทางเรดิโอกลาเด่นผมก็เลยแนะนำมันฟังง่ายแล้วก็เสียงดีด้วยเปิดใส่สเตอริโอนี่ป้ออีเมเอ้ยเสียงเพลงในมิซาวัดนี่บ่ธรรมดาเด้ม้วนมหามวลพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นี่ก็ยกปูแถมก้อยมาโดยตลอดเมื่อใดที่บ่ได้ถ่ายทอดก็ฝากข้อความมาทำไมไม่มีถ่ายทอดมิซาวันนี้ว่าสิเมื่อใดที่คอมพิวเตอร์เดียงเมื่อใดที่ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อใดที่ระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องมันก็มีมดทุกอย่างอีเมลโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแม้เราจะเตรียมความพร้อมไว้ตั้งใจมั่นใจ 100% แต่ทุกอย่างก็ไม่มี 100% ขึ้นอยู่กับคำภาวนาของอีเมอิโพคุณลุงคุณป้าเช่นเดียวกันนะครับ My Thunder Radio และก็ TV ทวิตนะครับแล้วก็เรดิโอกลาเด้นอันนี้ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนมิซาหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยก็จะโพสต์ผ่านFacebook ผ่านเพจแล้วก็ผ่าน LINE เด้อ LINE นี่ก็จะมีคณะกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงแล้วก็ LINE ของผู้ประกอบการคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง LINE ของกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนนอกเหนือจากนั้นก็ทางไลน์ของวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงด้วยอันนี้มีซาท่าแร่ส่วน6นาฬิกา10นาทีก็จะถ่ายทอดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์อันเน้นพิธีบูชาขอพระคุณสดตรงจากอารามกาปูชินท่าแร่ทุกเช้านะครับและก็ไปโพสต์ทางเครือข่ายครอบครัวคริสตชนแล้วก็โพสทางไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับนอกจากทาง Facebook ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามส่วนพี่น้องที่บ่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพสมบูรณ์เด็กและเยาวชนวัยทำงานก็ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่หรือที่วัดของเรานะครับก็จะได้รับเรียกว่า3อย่างพร้อมกันเลยเนาะ1ร่วมชุมนุมกัน2ฟังพระวาจาและ3รับศีลมหาสนิทนี่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ตรัสการร่วมพิธีมิซาในวันอาทิตย์จะต้องมี3กิจกรรมนะครับจึงจะสมบูร
ขอบคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการของเฮาหมดลงแล้วฝากเป็นเพลงน่าจะได้2เพลงนะครับเป็นเพลงที่นำฝากเป็นความสุขความมุ่นสืนวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวามก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: บทที่8บรรดาสตรีผู้ติดตามพระเยซูเจ้า
1: หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางซูซันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก
0: อุปมาเรื่องผู้หว่าน
1: ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่า
0: ชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดเหตุผลที่พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมา
1: บรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่า
0: พระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ทำล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้รู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจ
1: พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน
0: อุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขาไม่ให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกทดลองเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล
1: อุปมาเรื่องตะเกียง
0: ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้งไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และถูกเปิดเผยดังนั้นจงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไรเพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วยพระญาติแท้จริงของพระเยซูเจ้า
1: พระมารดาและพี่น้องของพระเยซูเจ้ามาเฝ้าพระองค์แต่ไม่อาจเข้าถึงพระองค์ได้เพราะมีประชาชนจำนวนมากมีผู้ทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังยืนอยู่ข้างนอกต้องการพบท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าม
0: ารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ
1: ต
0: พระเยซูเจ้าทรงทำให้พายุสงบ
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือไปพร้อมกับบรรดาศิษย์แล้วตรัสกับเขาว่าเราจงข้ามไปฝั่งทะเลสาบด้านโน้นกันเถิดเขาจึงออกเรือขณะที่บรรดาศิษย์กำลังแล่นเรือพระองค์บรรทมหลับเกิดลมพายุขึ้นในทะเลสาบน้ำซัดเข้าเรือคนในเรืออยู่ในอันตรายบรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระอาจารย์พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วพระองค์จึงทรงลุกขึ้นบังคับลมและคลื่นใหญ่ลมและคลื่นก็สงบทะเลสาบก็สงบราบเรียบอีกพระองค์ตรัสกับเขาว่า
0: ความเชื่อของท่านอยู่ที่ไหนเล่า
1: เขาเหล่านั้นต่างรู้สึกกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอจึงสั่งลมและคลื่นได้ลมและคลื่นก็เชื่อฟัง
0: ชาวเกราซาที่ถูกปีศาจสิง
1: พระเยซูเจ้าและบรรดาศิษย์แล่นเรือมาถึงดินแดนของชาวเกราซาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแคว้นกาลิลีขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นจากเรือชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาเฝ้าพระองค์ชายผู้นี้ถูกปีศาจสิงเป็นเวลานานไม่สวมเสื้อผ้าไม่อยู่ในบ้านแต่ไปอาศัยอยู่ตามหลุมศพเมื่อเขาเห็นพระเยซูเจ้าเขาร้องตะโกนกราบพระบาทและกล่าวเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านมายุ่งเกี่ยวกับข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าวอนขอท่านอย่าทรมานข้าพเจ้าเลยเขาพูดเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้าสั่งให้ปีศาจร้ายออกจากชายผู้นั้นปีศาจสิงเขาหลายครั้งแล้วเขาถูกล่ามไว้ด้วยโซ่และตรวนแต่เขาหักโซ่ตรวนและถูกปีศาจนำตัวออกไปในที่เปลี่ยวพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
0: เจ้าชื่ออะไร
1: ปีศาจตอบว่าชื่อกองพลเพราะปีศาจจำนวนมากเข้าสิงในตัวเขาปีศาจเหล่านั้นพร่ำวอนพระองค์มิให้ทรงสั่งมันให้ลงไปในขุมลึกหมูฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่บนเนินเขาที่นั่นพวกปีศาจจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ทรงอนุญาตเข้าไปสิงในหมูฝูงนั้นพระองค์ก็ทรงอนุญาตพวกปีศาจจึงออกจากชายคนนั้นและเข้าไปสิงอยู่ในร่างหมูหมูฝูงนั้นต่างวิ่งกระโจนจากหน้าผาลงไปในทะเลสาบและจมน้ำตายทั้งหมดเมื่อคนเลี้ยงหมูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็วิ่งหนีไปเล่าเรื่องนี้ตามเมืองและตามชนบทประชาชนออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมาใกล้พระเยซูเจ้าก็พบคนที่เคยถูกปีศาจสิงกำลังนั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์สวมเสื้อผ้าและมีสติดีเขาเหล่านั้นต่างมีความกลัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ประชาชนฟังว่าคนถูกปีศาจสิงหายจากโรคได้อย่างไรประชาชนทั้งหมดในเขตแดนของชาวเกราซาจึงขอร้องพระองค์ให้เสด็จไปจากพวกเขาเพราะมีความกลัวมากพระเยซูเจ้าจึงเสด็จลงเรือกลับไปคนที่ปีศาจออกไปแล้วอ้อนวอนขออยู่กับพระองค์พระองค์ทรงส่งเขากลับไปตรัสว่า
0: จงกลับบ้านและเล่าเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำแก่ท่านให้คนอื่นรู้เถิด
1: ชายคนนั้นจึงจากไปและประกาศทั่วเมืองว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำอย่างไรกับเขา
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ
1: เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาประชาชนก็รับเสด็จพระองค์เพราะทุกคนกำลังคอยพระองค์อยู่ขณะนั้นชายคนหนึ่งชื่อไยรัสซึ่งเป็นหัวหน้าศาลาธรรมมาเฝ้าเข ขากราบพระบาทของพระเยซูเจ้า

0: อาการตกเลือดก็หยุดพระเยซูเจ้าทรงถามว่า
1: ใครแต่ต้องเรา
0: ทุกคนต่างปฏิเสธเปโตรจึงตอบว่าพระอาจารย์ประชาชนกำลังรุมล้อมเบียดเสียดพระองค์แต่พระเยซูเจ้าทรงย้ำว่ามีคนแต่ต้องเราเพราะมีพลังออกจากตัวเราเมื่อหญิงคนนั้นเห็นว่าจะซ่อนตัวต่อไปอีกไม่ได้จึงเดินตัวสั่นออกมากราบลงเฉพาะพระพักทูลต่อหน้าประชาชนว่าเหตุใดนางจึงแตะต้องพระองค์และหายจากโรคในทันทีได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่า
1: ลูกเอ๋ยความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด
0: ขณะที่ตรัสอยู่นั้นมีคนจากบ้านมาบอกหัวหน้าศาลาธรรมว่าบุตรหญิงของท่านตายแล้วอย่ารบกวนพระอาจารย์อีกเลยแต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินจึงตรัสกับเขาว่า
1: อย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เถิดและเด็กนั้นจะรอด
0: เมื่อเสด็จมาถึงพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดติดตามเข้าไปนอกจากเปโตรยอนยากอบและบิดามารดาของเด็กทุกคนกำลังร้องไห้คร่ำครวญถึงเด็กที่ตายแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
1: อย่าร้องไห้เลยเด็กไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น
0: คนเหล่านั้นหัวเราะเยาะพระองค์เพราะรู้ว่าเด็กนั้นตายแล้วพระองค์ทรงจับมือเด็กและตรัสเสียงดังว่า
1: หนูเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิด
0: จิตของเด็กก็กลับมาและเด็กก็ลุกขึ้นทันทีพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นกินบิดามารดาของเด็กรู้สึกประหลาดใจแต่พระองค์ทรงกำชับเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใดฟัง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่18กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่15ข้อ12ถึง20พี่น้องถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเพราะเหตุใดบางท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็ไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นเดียวกันถ้าพระคริสต์เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพการเทศสอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันยิ่งกว่านั้นเรากลายเป็นพยานเท็จถึงพระเจ้าเพราะเรายืนยันว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งพระองค์มิได้ทรงกระทำถ้าบรรดาผู้ตายไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็มิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยถ้าพระคริสต์เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายและท่านก็ยังคงอยู่ในบาปเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ล่วงหลับไปในพระคริสต์เจ้าก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เจ้าเพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุดความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่8ข้อ1ถึง3เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศสอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาครสาวก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเมื่อการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นรากฐานความเชื่อของเราการกลับคืนชีพของพระองค์ก็ทำให้เรามีความหวังด้วยเปาโลพร้อมเอาความน่าเชื่อถือของท่านออกมาเดิมพันและวางเป็นหลักประกันเพื่อยืนยันความจริงข้อนี้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีในขณะที่กำลังเดินทางสู่กรุงดามัสกัสและยึดไว้เป็นหลักตลอดชีวิตการแพร่ธรรมของท่านท่านได้พบกับพระเยซูเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ได้ทรงชนะความตายท่านจึงไม่สงสัยเลยว่าชัยชนะครั้งนั้นได้นำพระพรแห่งความหวังในชีวิตหลังความตายมาให้ความหวังที่ไม่ใช่เพียงของชีวิตบนแผ่นดินนี้แต่ชีวิตหน้าด้วยด้วยเหตุนี้เราคริสเตียนจึงไม่ต้องโศกเศร้าตรงข้ามเรามีหน้าที่ที่ต้องให้ความบรรเทาใจและปลอบใจผู้อื่นความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วพระองค์ทรงเป็นบุตรคนแรกในพี่น้องจำนวนมากหลังจากพระองค์ได้ด้วยพลังของพระองค์เหตุการณ์น่ายินดีของการกลับคืนพระชนมชีพเป็นและจะเป็นประสบการณ์ของทุกคน ที่ให้การต้อนรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดพ้นผ่านทางความเชื่อความหวังของคริสตชนเป็นดังนี้คือความตายได้พ่ายแพ้ชีวิตใหม่ในพระคริสต์เจ้าได้เริ่มขึ้นในพระคริสต์เจ้าเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ตลอดไปในทุกมิติของการเป็นมนุษย์ของเราเช่นร่างกายวิญญาณจิตใจดังนั้นจึงไม่ใช่ความหวังตามมาตรฐานของมนุษย์แต่เป็นความหวังและพระพรเป็นคำสัญญาว่าจะได้รับมรดกในอนาคตซึ่งมนุษย์ไม่มีทางจัดหาให้ได้ในตัวบทพระวรสารของวันนี้ลูกาแจ้งให้เราทราบว่าบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้าไปในภารกิจการประกาศข่าวดีนั้นมีใครบ้างนอกจากบรรดาพระสาวกทั้ง12องค์แล้วลูกาเอ่ยชื่อของสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาพ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนางโยฮันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ให้ความสำคัญกับสตรีในภารกิจการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าพวกเธอไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่ได้รับการรักษาจากพระองค์เท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือพระองค์ด้วยพระเยซูเจ้าทรงรู้จักปลดปล่อยพวกเธอบางคนให้เป็นอิสระจากการครอบงำของจิตชั่วและดึงดูดพวกเธอให้มารับใช้พระองค์และบรรดาศิษย์พระองค์ทรงให้คุณค่าแก่การรับใช้ของพวกเธอซึ่งการกระทำเช่นนี้ย่อมนำการวิพากษ์วิจารณ์มาสู่พระองค์จากคนร่วมสมัยที่พยายามใช้สตรีเป็นเครื่องมือและเอาประโยชน์จากพวกเขาลูกาจึงเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่นำเสนอพระเยซูเจ้าในฐานะผู้ช่วยมนุษยชาติให้เป็นอิสระซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุดขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทาน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวาก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรเราจะได้รับความรอดขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ฉันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ความเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัฒน์ท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่18กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่15ข้อ12ถึง20พี่น้องถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเพราะเหตุใดบางท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็ไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นเดียวกันถ้าพระคริสต์เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพการเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันยิ่งกว่านั้นเรากลายเป็นพยานเท็จถึงพระเจ้าเพราะเรายืนยันว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งพระองค์มิได้ทรงกระทำถ้าบรรดาผู้ตายไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็มิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยถ้าพระคริสต์เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายและท่านก็ยังคงอยู่ในบาปเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่ล่วงหลับไปในพระคริสต์เจ้าก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เจ้าเพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุดความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่8ข้อ1ถึง3เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศน์และประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกไปจากนางโยอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาครสาวก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเมื่อการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นรากฐานความเชื่อของเราการกลับคืนชีพของพระองค์ก็ทำให้เรามีความหวังด้วยเปาโลพร้อมเอาความน่าเชื่อถือของท่านออกมาเดิมพันและวางเป็นหลักประกันเพื่อยืนยันความจริงข้อนี้ท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีในขณะที่กำลังเดินทางสู่กรุงดามัสกัสและยึดไว้เป็นหลักตลอดชีวิตการแพร่ธรรมของท่านท่านได้พบกับพระเยซูเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ได้ทรงชนะความตายท่านจึงไม่สงสัยเลยว่าชัยชนะครั้งนั้นได้นำพระพรแห่งความหวังในชีวิตหลังความตายมาให้ความหวังที่ไม่ใช่เพียงของชีวิตบนแผ่นดินนี้แต่ชีวิตหน้าด้วยด้วยเหตุนี้เราคริสเตียนจึงไม่ต้องโศกเศร้าตรงข้ามเรามีหน้าที่ที่ต้องให้ความบรรเทาใจและปลอบใจผู้อื่นความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้วพระองค์ทรงเป็นบุตรคนแรกในพี่น้องจำนวนมากหลังจากพระองค์ได้ด้วยพลังของพระองค์เหตุการณ์อันน่ายินดีของการกลับคืนพระชนมชีพเป็นและจะเป็นประสบการณ์ของทุกคน ที่ให้การต้อนรับพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดพ้นผ่านทางความเชื่อความหวังของคริสตชนเป็นดังนี้คือความตายได้พ่ายแพ้ชีวิตใหม่ในพระคริสต์เจ้าได้เริ่มขึ้นในพระคริสต์เจ้าเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ตลอดไปในทุกมิติของการเป็นมนุษย์ของเราเช่นร่างกายวิญญาณจิตใจดังนั้นจึงไม่ใช่ความหวังตามมาตรฐานของมนุษย์แต่เป็นความหวังและพระพรเป็นคำสัญญาว่าจะได้รับมรดกในอนาคตซึ่งมนุษย์ไม่มีทางจัดหาให้ได้ในตัวบทพระวรสารของวันนี้ลูกาแจ้งให้เราทราบว่าบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้าไปในภารกิจการประกาศข่าวดีนั้นมีใครบ้างนอกจากบรรดาคริสต์สาวกทั้ง12องค์แล้วลูกาเอ่ยชื่อของสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาพ้นจากปีศาจร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนางโยฮันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ให้ความสำคัญกับสตรีในภารกิจการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าพวกเธอไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่ได้รับการรักษาจากพระองค์เท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือพระองค์ด้วยพระเยซูเจ้าทรงรู้จักปลดปล่อยพวกเธอบางคนให้เป็นอิสระจากการครอบงำของจิตชั่วและดึงดูดพวกเธอให้มารับใช้พระองค์และบรรดาศิษย์พระองค์ทรงให้คุณค่าแก่การรับใช้ของพวกเธอซึ่งการกระทำเช่นนี้ย่อมนำการวิพากษ์วิจารณ์มาสู่พระองค์จากคนร่วมสมัยที่พยายามใช้สตรีเป็นเครื่องมือและเอาประโยชน์จากพวกเขาลูกาจึงเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่นำเสนอพระเยซูเจ้าในฐานะผู้ช่วยมนุษยชาติให้เป็นอิสระซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามากที่สุดขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติ

สิ่งที่คุณกระทำมันพูดดังจนดับเสียงที่คุณกำลังพูดจากหนังสือกิจการ

นที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้

0: คนที่แสวงหาสิ่งของก่อนแสวงหาพระเจ้าทางของเขาก็จะไม่สิ้นสุดแต่ความกระหายจะไม่ดับได้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ู้ให้ชีวิตจอห์นบทที่15
1: ผู้ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ผู้นั้นจะไม่มีวันตายและจะมีชีวิตรอดตลอดไปแม้เขาตายแล้วเขาก็จะกลับมีชีวิตขึ้นมาอีกและจะไม่ตายอีกเลยดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงกลับเป็นขึ้นมาและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและไว้วางใจในเราจะไม่ตายเลย

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: และบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
1: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อ
1: ข้าแต่พระเจ้า

0: ดแสดงความรัก
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพระเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความทุกข
1: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล

0: ชิญนั่งมิสซาในเช้าวันนี้สุขสำราญครอบครัวและโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพงษ์ลดาวงแสนสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณธนกิจทรงพลสุขสำราญครอบครัวนางประนอมเชียนพลแสนสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดคุณตาอากรเชียนพลแสนอุทิศกับดวงวิญญาณของเปโตรบุญช่วยอันนาฉลองที่โมทีผอ.ทรงวุฒิหานรินเทเลซาอาพรหานรินเปโตรชาดีอันนาบันทุทองอันตังฟรังซิสโกมาทีอันนาผานเชียนพลแสนอังเดลากิสดารังสีแก้วและวิญญาณของญาติพี่น้องที่ลงหลับทุกคนสุขสันต์เพื่อสุขภาพคุณพ่อประสงค์พ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อเสกสมบดหลุยคุณพรุนคุณเรนเน่สุขสันต์ครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณธนกรกิจเจริญครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรังคูลแม่มิเลียแมกเนสบุญรักษาสมาชิกคณะสันปอนเดชาทุกคนเซอร์เทเลซาเกื้อกูลเซอร์มาริโนแอนเซอร์สเตลลาสุขสำราญให้กับคุณแม่รัตยาทัตวิสัยสมาชิกคณะกรรมการของท่าแร่ทุกคนสุขสำราญให้กับคุณแม่วนิดาโยวนาถาวรสมาชิกคณะกรรมการของอุบลอุทิศกับวิญญาณของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินัลเรียนาโตมาติโนคุณพ่อโยเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณมอโทมัสอาซิตว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญวงเสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาพระดาเปโตศักดาสกลทวัฒน์คุณพ่อโควิดเจริญพงศ์คุณพ่อรังสรรค์พานุรัตน์คุณพ่อใหญ่รัตน์คุณพ่ออันนบคุณพ่อณัฐพลศรีมณีกิสเฟอร์ชัยมริกาทิพวรรณมริกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรวรรณเกรุยางกูลคุณรักชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติคุณวุฒิเปโตองยุงหวังวันคุณหมอยมารยาประสิทธิ์จันทาทิพย์มารยาสิทธิดาจันทาทิพย์มาริอาจิรพันธ์จันลาอาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสื่องจรินผิวเกลี้ยงภาวนาพระสุขภาพของคุณนิสสนาจุสันนุสนยศทรัพย์สุรพลปลั่งกลางนางปีจพรอุดมเดชเอมเรียนพิทักษ์โสบุญซิสเตอร์จินอธิการชีลับแล้วก็ซิสเตอร์เหลืองจิตซิสเตอร์กันดิกาซิสเตอร์ตุ๋ยอุทิศกับดวงวิญญาณของยอห์นบัพติสต์แก้วมารยาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรียศสุนันจัมปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและอันนาศรีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระจุลมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเพราะเหตุใดบ้างท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็มิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพเช่นเดียวกันถ้าพระคริสต์เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพการเทศสอนของเราก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกันยิ่งกว่านั้นเรากลายเป็นพยานเท็จถึงพระเจ้าเพราะเรายืนยันว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งพระองค์มิได้ทรงกระทำถ้าบรรดาผู้ตายไม่กลับคืนชีพถ้าผู้ตายไม่กลับคืนชีพพระคริสต์เจ้าก็มิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพด้วยถ้าพระคริสต์เจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เจ้าเพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นเราก็เป็นมนุษย์ที่น่าสงสารที่สุดความจริงพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าโปรดเอียงพระกรรฟังคำของข้าพเจ้าเถิดโปรดสำแดงปฏิหารให้ข้าพเจ้าแลเห็นความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงช่วยผู้ที่วางใจในพระอนุภาพของพระองค์ให้พ้นจากศัตรูเชิญรับ

โปรดทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ในไว้ดูดแก้วตาโปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์แต่ข้าพเจ้าจะชมพระพักตร์เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นข้าพเจ้าก็จะอิ่มเอิบใจที่เห็นพระองค์เชิญรับ

าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศสอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้าอัครสาวก12คนอยู่กับพระองค์รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากจิตชั่วร้ายและหายจากโรคภัยเช่นมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาซึ่งปีศาจ7ตนได้ออกจากนางโยฮันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางซูซันนาและคนอื่นๆอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์สมบัติของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวกพระวาจาของพระเจ้า

และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์บรรดาเนรีและก็พี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็พูดถึงเรื่องบทบาทของสตรีนะที่มีความสำคัญในงานแพร่ธรรมในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าบทบาทที่หนึ่งนักบุญเปาโลเองก็ได้บอกพวกเราทุกคนและเตือนนะพวกเราแต่ละคนถึงนักการประกาศข่าวดีถึงเรื่องของการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าว่าพระเยซูเจ้าเป็นผลแรกของการกลับคืนชีพถ้าพระเยซูเจ้าไม่ทรงกลับคืนพระชนมชีพนักการประกาศข่าวดีก็ไร้ค่าชีวิตของเราก็ไร้ความหมายเพราะว่าเราทุกคนกำลังเดินทางตามหนทางของพระเยซูเจ้านะสักวันหนึ่งพี่น้องต้องมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพเหมือนกับพระคริสต์เจ้าเราถึงจะได้อยู่กับพระองค์ในเมืองสวรรค์นะเพราะฉะนั้นนะการเจริญชีวิตของพี่น้องในแต่ละวันก็ขอพี่น้องได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับมหาทรมานของพระเยซูเจ้าร่วมกันประกาศข่าวดีไปต้นโพลสารในวันนี้นักบุญลูกาก็เป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสำคัญถึงบทบาทของสตรีนะปกติสตรีชาวยิวนั้นไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในหน้าที่นะแม้แต่ในการร่วมพิธีกรรมในเวลาที่มีการถวายนะในพระวิหารหรือว่าการเข้าไปในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นสตรีจะอยู่ข้างนอกไม่สามารถเข้าไปร่วมประกอบพิธีและมีส่วนร่วมได้แต่ว่าณวันนี้เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงให้เกียรติและยกย่องสตรีและสตรีคนหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างมากก็คือแม่พระนะซึ่งอยู่เคียงข้างกับพระองค์ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดนะจนพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอยู่แทบเชิงไม้กางเขนนอกนั้นก็มีสตรีที่โพลสารกล่าวอ้างถึงหลายๆคนนางมารีมักดาเลนานางโยฮันนานางซูซานนาและคนอื่นๆและสตรีกลุ่มนี้ติดตามพระเยซูเจ้าอยู่ตลอดเวลาและก็สตรีกลุ่มแรกถ้าพี่น้องจำได้เวลาที่พระองค์กลับคืนชีพก็เป็นสตรีนะกลุ่มหนึ่งที่ไปเห็นและพบการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายๆครั้งในพระศาสนาจักรของเราเราเห็นว่าสตรีมีบทบาทที่สำคัญนะเกือบทุกวัดนะคุณพ่อก็มีโอกาสหรือไปร่วมมิสซาก็จะเห็นว่าผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงจะเป็นที่บำรุงและช่วยเหลือพระศาสนาจักรจะอยู่ในกลุ่มฆราวาสต่างๆมากมายเพื่อช่วยงานแพร่ธรรมของพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นก็ขอให้นะเป็นต้นวันนี้เราคิดถึงบรรดาพ่อแม่ของเราเป็นต้นบรรดาสตรีทั้งหลายที่ทำงานในกลุ่มฆราวาสต่างๆช่วยเหลือพระศาสนาจักรในการแพร่ธรรมในระดับประเทศในระดับวัดและก็ขอให้พวกเราทุกคนด้วยนะมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดีถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันนะเป้าหมายของเราทุกคนก็คือการที่เราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าในเมืองสวรรค์นะผ่านการกลับคืนชีพเหมือนกับพระคริสต์เจ้านะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราทำหน้าที่ของพี่น้องอย่างดีในการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีของพระเจ้าในการประกาศข่าวดีในการนำความรักความเมตตาของพระเจ้าออกไปแบ่งปันกับเพื่อนพี่น้องของเราทุกคนนะผ่านทางชีวิตและการเจริญชีวิตของเราแต่ละคนตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพระเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พระองค์มนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์บรรดานักบุญร่วมกันกระถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อกันเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบัลลังก์ลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณได้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมิสาสุขสำราญโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมิสาให้เมื่อรับสิทธิ์ล้างบาปเขาได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันธานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระกิเสเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระกิเสเจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: และสำหรับคืนนี้ก็มีการเทศติวานที่อารามเป็นคืนที่3แล้วก็พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนจะไปเป็นประธานในมิสซาส่วนเวลา6:30ในตอนเย็นก็จะมีการแห่นะไม้กางเขนนะจากหน้าวัดไปที่อารามก็เชิญชวนพี่น้องนะครับนะร่วมในการนะฉลองอารามแล้วก็เตรียมจิตใจพร้อมกับทางอารามแล้วก็เป็นต้นนะแห่ไม้กางเขนซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดและความหวังสำหรับเราทุกคนนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้พลังของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบครองจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายเชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอพระคุณสิ้นสุดแล้วให้พี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด
1: ขอ

พระองค์โปรดอำนวยพระพรมายังกิจการงานของบิดามารดาของลูกด้วยโปรดประทานรางวัลตอบแทนท่านทั้งสองที่ช่างดีต่อลูกและทำทุกสิ่งเพื่อความสุขของลูกลูกขอถวายความคิดวาจาและกิจการแด่พระฤทัยของพระองค์ฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู

0: ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่องสว่าง

0: นีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถ
0: อนักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถอ
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถอ
0: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถ
0: ออัครเทวดามีคาแอน
1: ช่วยวิงวอนเถอ
0: เดชะพระนาม
1: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

ยูอันนาภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรดนางสุสันนาและคนอื่นอีกหลายคนหญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ของสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาและบุญเปาโลประกาศว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพแล้วความเชื่อของเราก็ไร้ความหมายและเราคงจะอยู่ในบาปและผู้ที่ตายในพระคริสต์เจ้าก็พินาศด้วยแต่ในความจริงแล้วพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ประชีพเป็นผลแรกของบรรดาผู้ตายสนิทพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อเทศสอนและประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยทรงไล่ปีศาจทุกวันนี้พระองค์ใช้บรรดาพระสงฆ์นักบวชและคริสเตียนชนประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ต่อไปจนถึงวันสิ้นพิภพทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระผู้เจ้าและเป็นพระผู้สร้างพวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขาว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเขาให้พ้นจากบาปและรู้จักพระจิตเจ้าผู้ดูแลเขาจนถึงทุกวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าข้าวจะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยแม้ทุกวันนี้คนงานจะมีน้อยแต่ถ้าทุกคนลงทุนลงแรงเต็มที่อาศัยกลุ่ม BEC และองค์กรต่างๆของทางวัดทางวาก็สามารถช่วยให้คนที่กระหายอยากจะรู้จักพระองค์ได้มีโอกาสมาอยู่ในพระอาณาจักรและจะได้รับความรอดขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230 089